0: อาแต่อาแต่ก็แต่ดึงให้หน่อยนึง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ําบิ่มบิ่มเนี่ย
1: สิเทให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือทํานี่เปิ้ลมาเบิ่งข้างในมันนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบ่กว้าง
2: เอาสู้ไปทั้งอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเทศของบักไร้เทศมันได้หน่อยนึง
2: เอาไปที่ให้น้องมันพูดแป้งดูพอดีไป
0: พอด
2: ีแล้วพอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหนแม่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานใส่แม่

ากวะมากูเนี่ย

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตอนนี
1: ้ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: แล้วมาตัวใดมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวใดก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลกูขึ้นมา
0: บัว
1: เอามาเอาลูกบอลกูขึ้นมา
0: เนี่ยมาเล่นเล่นเถอะ
1: โอ้ยเอามา
0: บ่ให้โอ้ย

0: ป็นยังคือไฮแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกระแทกน้ำบอกนี้
3: พี่ยากกระแทก

เดี๋ยวกูสิแบ่งกันซื้อทะเลาะกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกันเป็นที่ระทู้น่ะ

0: ทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องนี้น่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังดีจะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมก็ไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวด้วยก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ
1: ้
2: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิพี่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดเอ้ย

0: อย่าจับป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จำก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ200,000เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้

0: เว้ยพ่อไปได้อ่านมีตั้งเกือบ100 ข้อ ไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่หว่าน
1: ิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าอะไรพระโขนงเนาะคิดว่ามันเป็นบีเอสเนี่ยไม่สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหรอนะครับทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันหน้าทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่ายๆคิดออกแล้ว
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตับต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้ร้านบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันชื่นชุมแพรหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วเอามาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะ
2: เป็นดีนะมีคนช่วยป้ากันแล้ว
1: นี่เราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: ก็ไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง70,000กว่าคนแล้ว
0: 70,000เองเหรอ
1: 70,000นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึง10,000ก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กนั่นแหละ
0: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างป้าแจ่มและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น70,000คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่อ่ะเออแต่ก็มันก็ช่วยได้70,000คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: เรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะอ
1: ยากจะให้คุณภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไร
3: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่เนี่ยค่ะต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปัดคอพระรูปแรก

0: คําถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทํา
1: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่เนี่ยเป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพเลยแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการประวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเท่าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2 ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
0: แย่แล้วอาส สวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับ

0: ที่เราเปิดคณะสาธารณสุขขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
1: ผมจบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับตอนนั้นทางวิทยาเขตจะมีแค่หลักสูตรเดียวและผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานบริหารสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับ
0: การเรียนการสอนของนี่เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาแค่นั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษา
1: เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทางด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบอาหารอสม.ประชาชนทั่วไป

0: แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภาพอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภาพอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภาพบ้านอาหารไปแล้วครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้กับผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภาพอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารที่เขารับประทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
1: หลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้องให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างจะต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้ครับ
0: สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น

0: ออัครศิลปินพุทธศักราช2563
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
2: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
3: โอ้โหสวยมากเลย
2: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
2: มีสิตามมาเลย
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่

0: ็น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
3: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
1: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลเขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ

0: พิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างเนี่ยยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น

0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
0: ช่วยช
3: ี
0: ว
3: ิ
0: ตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชั่นเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่หนึ่งฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัม

0: คาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
1: ณตลาดนัดอาหารของเด็กๆ
2: ไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
2: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
3: น้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
0: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: พร้อมกันคำถามมีดังนี้นักเรียนทราบหรือไม่คำขวัญมีความหมายอย่างไรทราบไหมในใครทราบบ้างทุกคนเคยได้ยินไหมลูกใครไม่เคยได้ยินยกมือขึ้นไม่มีปลายทางเคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินเพราะฉะนั้นนายลองบอกครูโอซิว่าคำขวัญเนี่ยมันมีความหมายไว้อย่างไรอ่ะพงธนาลูก
2: คือถ้อยคำที่แต่งออกมาเตือนสติเตือนใจครับ
1: เป็นถ้อยคำสั้นๆหรือว่าถ้อยคำขนาดยาว
2: เป็นสั้นๆครับ
1: ถ้อยคำสั้นๆที่แต่งมาเพื่อเตือนสติใช่ไหม
2: คร
1: ับเตือนสติเตือนใจผู้อ่านผู้ฟังใช่ไหมครับลูก
2: ใช่ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคนอื่นมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันคำขวัญคือข้อความที่เตือนใจให้กำลังใจแก่ผู้อ่านและผู้ฟังถ้าเราอ่านเราก็จะกลายเป็นผู้อ่านถ้ามีคนมาพูดมาอ่านให้เราฟังเราก็จะกลายเป็นผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำขวัญเนี่ยดีไหมดีเป็นเนื้อหาที่ดีไหมลูกดีเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อมานะครับนักเรียนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งคำขวัญคิดอย่างไรลูกมันยากมันง่ายมันน่าสนใจมันน่าเบื่อคิดอย่างไรลูกฉัตรมงคลลูกตอบคำถามเดี๋ยวฉัตรมงคลแสดงความคิดเห็นได้เลยลูก
3: น่าสนใจครับ
1: น่าสนใจอย่างไรลูกเราใช้คำขวัญในการเตือ
3: นสติให้ผู้ฟังและผู้อ่านคร
1: ับเตือนสติให้ผู้ฟังและผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างไรเวลาเขาอ่านคำขวัญเขาอ่านคำพูดที่ดีอะลูกเวลาที่เราอ่านคำพูดที่ดีเราจะรู้สึกอย่างไร
3: รู้สึกว่าอยากนำไปปฏิบัติครับ
1: อยากจะนำไปปฏิบัติตรงมือให้เพื่อนซึ่งการแต่งคำขวัญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคำขวัญเนี่ยมีเนื้อหาที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจและปลุกใจได้อีกด้วยเช่นคำขวัญรณรงค์ต่างๆนะครับเดี๋ยวครูโอมีกิจกรรมให้นักเรียนทำคำถามคือนักเรียนรู้จักคำขวัญเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับต้นทางเนี่ยเขียนใส่กระดาษโพสต์อิทเลยครับลูกปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนก็ได้ให้เวลา1นาทีสำหรับต้นทางและปลายทางเขียนหัวข้อคำขวัญที่ตนเองรู้จักเช่นคำขวัญวันแม่คำขวัญวันพ่อคำขวัญวันเด็กเขียนแล้วนำมาติดที่หน้าชั้นเรียนครับลูกเดี๋ยวจะให้ออกมาติดทีละกลุ่ม

เมื่อมองโดยภาพรวมนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะเขียนคำขวัญที่ตนเองรู้จักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับต้นทางเนี่ยครูจะให้นักเรียนออกมาติดทีละกลุ่มให้ปลายทางได้ดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ะกลุ่มที่1

ตอนนี้สังเกตว่าคำขวัญที่นักเรียนรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องคล้ายกันเช่นคำขวัญวันเด็กคำขวัญต่อต้านยาเสพติดคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่แล้วก็คำขวัญสิ่งแวดล้อมมีกีฬาสีด้วยนะครับลูกบางคนก็มีแปลกใหม่เป็นคำขวัญประจำจังหวัดประจำอำเภอแล้วก็มีคำขวัญปีใหม่ด้วยกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายครับบางคนบอกมีวันสงกรานต์มีคำขวัญวันภาษาไทยมีงดสูบบุหรี่โลกคำขวัญต่อต้านยาเสพติดตอนนี้แต่ละกลุ่มก็ออกมาติดคำขวัญที่ตนเองรู้จักปลายทางแล้วครับตอบคำถามเสร็จยังเอ่ยปลายทางตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือเขียนหน้ากระดานเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอย่างที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้นทางเนี่ยรู้จักคำขวัญอะไรบ้างนะครับสำหรับปลายทางก็น่าจะคุ้นเคยหรือยกตัวอย่างได้เหมือนกับของต้นทางใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปเลยนะครับสำหรับคุณครูโอนะครับตัวอย่างคำขวัญก็จะมีดังนี้หนึ่งคำขวัญวันสำคัญต่างๆเช่นวันพ่อวันแม่วันเด็กวันครูวันขึ้นปีใหม่นะครับคำขวัญประจำจังหวัดรู้จักไหมแต่ละจังหวัดก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดรวมไปถึงคำขวัญประจำอำเภอด้วยนะครับแล้วก็คำขวัญรณรงค์ต่างๆเช่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์เกี่ยวกับความสามัคคีในกีฬาสีรณรงค์เกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับต่อต้านโรคภัยต่างๆนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เขียนคำขวัญที่ตนเองรู้จักไปแล้วและก็ได้นำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับทราบแล้วก็เข้าใจกันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำขวัญชวนคิดเพราะฉะนั้นคำขวัญของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะได้รู้จักคำขวัญที่ให้คติแล้วก็เตือนใจพวกเราด้วยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนะครับ1บอกหลักการแต่งคำขวัญได้ต้องบอกให้ได้ว่าการแต่งคำขวัญ นั้นแต่งอย่างไรต่อมานะครับแต่งคำขวัญตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้ถูกต้องแล้วก็บอกคุณค่าของการแต่งคำขวัญรวมไปถึงประโยชน์

0: กด้วยก็ได้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมแข่งขันกันดีไหมครูแม้ตอบได้ยกมือเลยนะลูกขอตัวแทนเพียงแค่คนเดียวสำหรับการยกมือนะทายคำขวัญประชันจังหวัดคำขวัญคือกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อนอ่ะเป็นคำขวัญของเมืองอะไร
1: กรุงเทพมหานครค่ะ
0: กรุงเทพมหานครถ้าแบ่งตามการปกครองนะครับจะไม่ใช่จังหวัดเป็นเมืองหลวงคือเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษก็คือแบบท้องถิ่นเหมือนกับเมืองพัทยาแต่ก็ถือว่าเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งอ่ะที่จะต้องมีคำขวัญใช่ไหมครับคำตอบคือกรุงเทพมหานครประมือให้เพื่อนต่อมาเมืองทองเหนือเก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจอ่ะยกกลุ่มที่หนึ่งยกได้ก่อนจังหวัดใดลูก
1: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: ดูจากตรงไหนประจวบคีรีขันธ์
1: เมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วจังหวัดประจวบของเราเนี่ยจะมีมะพร้าวสับปะรดค่อนข้างเยอะใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วก็เมืองทองเนื้อก้าวก็คือทองอำเภอบางสะพานถ้ามะพร้าวเนี่ยปลูกเยอะที่อำเภอทับสะแกนะครับแล้วก็สวยโซนหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจคำตอบคือประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาครับประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกยกกลุ่มที่3ยกก่อนยกคนเดียวนะตัวแทนกลุ่ม
2: ชุมพรครับ
0: จังหวัดชุมพรดูจากตรงไหน
2: ประตูสู่ภาคใต้ครับ
0: ชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับถ้าเป็นประตูสู่ภาคอีสานก็คือจังหวัดนครราชสีมานะถูกต้องไหมชุมพรถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อไปครับเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงยกกลุ่มที่หนึ่งจังหวัดใดลูกเหนือสุดในสยาม
2: เชียงรายครับ
0: จังหวัดเชียงรายใช่ไหมถ้าบางคนสังเกตเห็นวัดร่องขุ่นเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เฉลิมชัยท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นคนที่ก่อตั้งวัดนะครับก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นจังหวัดเชียงรายประมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปมีทุ่งนามีสะพานด้วยเมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนจังหวัดใดนะจังหวัดใดปลายทางตอบด้วยนะลูกยกกลุ่มที่สองยกก่อนจังหวัดใดครับ
3: พัทลุงค่ะ
0: พัทลุงดูจากตรงไหนลูก
3: เมืองหนังโนราค
0: ่
3: ะ
0: เป็นต้นกำเนิดเมืองหนังโนราใช่ไหมนะครับคำตอบคือพัทลุงถูกต้องต่อไปนะครับต่อไปพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกะศิลานครยกกลุ่มที่4ครับ
4: สกลนครค่ะ
0: สกลนครยังไม่ถูกต้องกลุ่มอื่นเอามือจับเต็งหูไว้ไม่เป็นไรลูกผิดถูกไม่เป็นไรเราไม่ใช่คนแต่งเราจะไม่ทราบก็ไม่เป็นไรยกกลุ่มที่5
4: ยโสธรค่ะ
0: ยโสธรยังไม่ถูกต้องครับใบให้อยู่ภาคอีสานเป็นจังหวัดที่มีดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้อ่ะยกกลุ่มที่สอง
5: นครราชสีมาค่ะ
0: นครราชสีมายังไม่ถูกครับอ่ะเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่สามไล่ให้ถูกครบจังหวัดแล้ววันนี
4: ้มหาสารคาม
0: มหาสารคามทราบได้อย่างไร
4: พุทธมณฑลอีสานค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วพุทธมณฑลอีสานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับถูกต้องต่อมาครับเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเมืองบั้งไฟโครโอเคบอกแล้วเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5
6: นครราชสีมาครับ
0: ไม่ถูกครับนครราชสีมาอ่ะกลุ่มที่1ลองดูครับ
6: ยโสธรครับ
0: ทราบจากส่วนไหน
6: บั้งไฟโก้ครับ
0: ใช่แล้วจำเพลงพื้นบ้านได้ไหม
6: จำได้ครับ
0: โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้จำได้ไหมเมืองบั้งไฟโก้ก็คือยโสธรถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาครับต่อมายังไม่หมดนะครับมีสิริกิติ์ดำดำแปลว่าเขื่อนก็คือเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเขื่อนสิริกิติ์เหล็กน้ำผีลือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกยกกลุ่มที่3ยกตอบเลยครับลูก
7: จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากหรอไม่ใช่ครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อนจังหวัดอะไรลูก
8: กาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรียังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่2
9: น่าค่ะ
0: จังหวัดน่านยังไม่ถูกต้องเอามือจับติ่งหูไว้
10: อ่างทองค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองยังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อน
11: อุตรดิตถ์ค่ะ
0: อุตรดิตถ์อิตรดุษเฉลยคืออุตรดิตถ์นะครับถูกต้องต่อมาครับต่อมาแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำเอามือจับติ่งหูไว้
10: อ่างทองค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองยังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อน
11: อุตรดิตถ์ค่ะ
0: อุตรดิตถ์อิตรดุษเฉลยคืออุตรดิตถ์นะครับถูกต้องต่อมาครับต่อมาแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแผ่นดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งวัดภูมินนี่ดังมากเลยลูกนะมีภาพกระซิบรักบรรลือโลกด้วยอยู่ที่ฝาผนังถ้ำวัดภูมินจังหวัดนี้มีพยางค์เดียวจับติ่งหูไว้ยกมือกลุ่มที่

0: ครับจังหวัดใดลูก
1: จังหวัดน่านค่ะ
0: จังหวัดน่านถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับอยู่ใกล้ๆกับประจวบเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามเอามือจับติงหูไว้ยกกลุ่มที่หนึ่งยกก่อนจังหวัดใดลูก
1: เพชรบุรีครับ
0: เพชรบุรีดูจากตรงไหน
1: เขาวังคู่บ้านครับ
0: เขาวังพระนคร
1: คีรีครับ
0: นะครับก็จะมีงานเขาวังด้วยจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาอย่างล้นหลามนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญจังหวัดนี้คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับหรือเพชรบุรีก็ได้ปรบมือให้เพื่อนหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามสรุปกิจกรรมพร้อมกันว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมทายคำขวัญแต่ละจังหวัดไปแล้วนะครับนักเรียนได้อะไรบ้างคำถามคือจากคำขวัญประจำจังหวัดบอกอะไรแก่ผู้อ่านบ้างบอกอะไรแก่ตัวเราบ้างลูกลองคิดสิกลุ่มที่5
1: บอกจุดเด็ดของจังหวัดค่ะ
0: บอกจุดเด่นของแต่ละจังหวัดใช่ไหมกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นลองช่วยกันตอบสิลูกบอกอะไรบ้างคำขวัญแต่ละจังหวัดกลุ่มที่4ครับลูก
2: บอกว่าแต่ละจังหวัดมีที่ท่องเที่ยวอะไรดีๆบ้างค
0: ่
2: ะ
0: บอกสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มอื่นล่ะครับกลุ่มอื่นบอกอะไรได้อีกแล้วละนากลุ่มที่2
3: บอกเอกลักษณ์ของจังหวัดค่ะ
0: บอกเอกลักษณ์ของจังหวัดบอกอะไรได้อีกเร็วๆกลุ่มที่1บอกได้เยอะแยะเลยลูก
4: บอกวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆแต่ของแต่ละจังหวัดค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้ทุกคนเลยครับลูกซึ่งคำขวัญแต่ละจังหวัดนั้นก็จะบอกเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดสำคัญนะครับประเพณีวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีด้วยเคยได้ยินเทศกาลของดี4ภาคไหมก็จะของดีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการศึกษาคำขวัญของจังหวัดเนี่ยเวลาที่เขาแต่งคำขวัญเนี่ยเขาก็จะต้องเอาของดีเอาเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนั้นของท้องถิ่นนั้นๆเอามานำเสนอเพื่อให้ใครทราบผู้อ่านเพื่อให้เราเนี่ยเวลาไปอ่านคำขวัญแต่ละจังหวัดเนี่ยทราบจุดเด่นของจังหวัดจังหวัดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูโอก็จะให้นักเรียนได้ลองแต่งคำขวัญเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูการแต่งคำขวัญก่อนนะครับการแต่งคำขวัญเป็นการเขียนถ้อยคำเพื่อใช้เป็นคติเตือนใจเชิญชวนโน้มน้าวใจหรือขอร้องให้ผู้อ่านและผู้ฟังยึดเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับคำขวัญเนี่ยอาจจะมีคำคล้องจองหรือมีสัมผัสเป็นร้อยกรองสั้นๆเพื่อให้จดจำได้ง่ายนะครับนักเรียนเรามาดูหลักการข้อที่1นักเรียนต้องพิจารณาว่าจะแต่งคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่งไปเพื่ออะไรเช่นเพื่อสอนใจเพื่อโน้มน้าวใจหรือเพื่อรณรงค์เช่นคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต่อมาข้อที่2นักเรียนจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่กทัดรัดก็คือใช้ถ้อยคำสั้นๆไม่เยื่อเยอะนะครับลูกสละสลวยกระชับแล้วก็เป็นคำสุภาพด้วยมีความหมายเชิงบวกและมีสัมผัสคล้องจองกันต่อมาข้อที่3นะครับ

ใช้คำหรือข้อความสั้นๆนักเรียนจะต้องคิดหรือค้นหาคำที่สั้นๆแล้วก็กินความหมายลึกซึ้งนะครับเป็นเชิงข้อคิดให้สอดคล้องกับโอกาสเช่นการใช้คำขวัญในการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสามารถใช้ได้เป็นคำสั้นๆที่ทำให้อ่านเนี่ยเกิดความคิดหรือปัญญาในการดำเนินชีวิตนะลูกเพราะฉะนั้นหลักการแต่งคำขวัญเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับคำขวัญที่ดีเนี่ยต้องมีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมจะต้องไม่เป็นคำขวัญที่มุ่งประโยชน์แก่ใครคนใดคนหนึ่งต่อมาเช่นคำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟดีต่อส่วนรวมไหมดีถ้าทุกคนประหยัดน้ำประหยัดไฟได้ก็จะดีต่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติของเราต่อมาครับ2คำขวัญที่ดีจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวนะครับลูกเช่นเพื่อให้ผู้คนเคารพกฎจราจรเนี่ยเพื่อให้ช่วยกันรักษาความสะอาดถ้านักเรียนแต่งคำขวัญโดยมีเนื้อหาอย่างหลากหลายแบบนี้ดีไหมก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในการเขียนคำขวัญเนี่ยนักเรียนต้องใช้คำขวัญที่มีเพียงเป้าหมายเดียวนะครับถ้าจะแต่งเกี่ยวกับเคารพกฎจราจรก็เคารพกฎจราจรอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องไปวกวนใช้เรื่องอื่นนะครับถ้าแต่งเพื่อรักษาความสะอาดก็ให้แต่งเกี่ยวกับความสะอาดเพียงอย่างเดียวไม่ต้องวกไปเรื่องอื่นนะครับนักเรียนต่อมาข้อที่3มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเป้าหมายชัดเจนนะครับข้อที่4คำขวัญที่ดีจะต้องไพเราะสัมผัสคล้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำแล้วก็ปฏิบัติตามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้พร้อมกันนะครับนักเรียนกิจกรรมที่จะให้นักเรียนฝึกทำในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนในงานที่4เรื่องคำขวัญชวนคิดโดยการแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับครูโอก็จะมีกระดาษ A4 เป็นแบบร่างให้เขียนทดนะครับเขียนร่างจากนั้นก็เขียนใส่กระดานไว้บอร์ดด้วยลายมือที่สวยงามชัดเจนเพื่อมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับลูก

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่ครูโอครับทุกกลุ่มเลยนะครับตอนนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็จะได้ทำกิจกรรมแต่งคำขวัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับต้นทางเนี่ยครูโอก็ให้ต้นทางเนี่ยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับประเมินการทำงานเป็นภาพรวมของกลุ่มเมื่อแต่ละกลุ่มแต่งคำขวัญเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำไปเขียนลงในแบบฝึกหัดหรือใบงานของตนเองนะครับสำหรับปลายทางถ้าทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ดูต้นทางนำเสนอแล้วก็ไปทำเป็นการบ้านได้นะครับนักเรียนสำหรับใบงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องใช่ไหมครับให้ตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับวาดรูปเพิ่มเติมนะครับจะต้องวาดให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเราจุดประสงค์ในการแต่งเด็กๆบอกไปด้วยนะว่าเราแต่งคำขวัญนี้เพื่ออะไรเพื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมไปแล้วก็นำเนื้อหาที่ได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับมาเขียนในใบงานของตนเองนะครับพร้อมทั้งบอกข้อคิดด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะเริ่มจากกลุ่มไหนดีขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตัวแทนออกมานำเสนอแล้วก็ออกมาถือกระดานไว้บอร์ดด้วยครับลูกมาออกมาเลยลูกปลายทางดูครับเห็นคำขวัญไหมลูกของต้นทางพัทริกาแล้วก็นำเสนอครับลูก
1: เชิญชวนคนไทยรักโลกรักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: รู้สึกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเขียนผิดนะครับลูกคำว่ารักษาเราไม่ต้องเขียนสหรือสีกระดานซ้ำแต่คำว่ารักโลกและคำว่ารักป่าเนี่ยสามารถใช้สหรือสีกระดานได้น่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญของกลุ่มที่5เนี่ยเชิญชวนคนไทยรักโลกรักป่าแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับลูกเดี๋ยวเอาปากกามาแก้ให้เรียบร้อยลูกกลุ่มที่2ขอยืมปากกาหน่อยครับขอยืมที่ลบด้วยปลายทางจะได้เห็นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูขอลบนะ

0: แบบนี้รักษาจะต้องเขียนแบบนี้ลูกให้เดี๋ยวให้ปลายทางดูอีกครั้งรักโลกกับรักป่าใช้ได้ลูกเป็นสองหรือสี่การันได้นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องดีไหมเนื้อหาดีไหมลูกดีให้ข้อคิดเตือนใจนะครับแต่งได้กระทัดรัดมากเพราะฉะนั้นก็ปรบมือให้เพื่อนๆกลุ่มที่5เข้าที่ต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่2ครับ
1: พวกเราคนไทยร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
0: เป็นอย่างไรครับคำขวัญของกลุ่มที่2พวกเราคนไทยร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นคำขวัญที่สั้นกระชับแล้วก็ให้ข้อคิดได้ดีด้วยปรบมือให้เพื่อนครับลูกเข้าที่ต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่4ครับเมื่อกลุ่มที่4พร้อมแล้วนำเสนอได้เลยครับ
2: ป่าไม้สวยงามยามมันถูกเผาสิ่งแวดล้อมเราช่วยกันรักษาค
0: ่
2: ะ
0: ป่าไม้เนี่ยมีความสวยงามถ้ามันถูกเผาไปก็คงน่าเสียดายใช่ไหมครับคงเสียใจแย่เพราะว่ากว่าเราจะอนุรักษ์จะปลูกต้นไม้มาแต่ละต้นได้นะครับแล้วเราไปเผาทำลายทิ้งเนี่ยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นสูญหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของเราต้องทำไมช่วยการรักษาก็ฝากข้อคิดได้ดีนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับกลุ่มที่1ลูก
3: สิ่งแวดล้อมของไทยเราจงร่วมใจอนุรักษ์เอาไว้ให้ยิ่งยืนนานครับ
0: สิ่งแวดล้อมของไทยเราเนี่ยของชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ต้นน้ำลำธารผืนดินแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็สัตว์ป่าถือว่าเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งแวดล้อมของเราสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ว่าใครจะสร้างขึ้นก็ตามเราก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับเราจงร่วมใจรักษาอนุรักษ์เอาไว้ให้ยิ่งยืนนานให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่3ครับลูกออกมาปลายทางดูด้วยนะครับว่าต้นทางเนี่ยเขียนคำขวัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างพร้อมยังลูกกลุ่มที่3พร้อมแล้วนำเสนอ
1: สิ่งแวดล้อมเมืองไทยนั้นมีหลากหลายงดงามมากมายช่วยกันรักษาก
0: ลุ่มที่3เนี่ยบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมืองไทยมีมากมายเลยใช่ไหมนับไม่ถ้วนมีทั้งความงดงามด้วยโดยเฉพาะพวกป่าไม้พวกสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นน่ะภูเขาต้นน้ำลำธารเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเอาไว้นะครับปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่ต้นทางได้นำเสนอเกี่ยวกับการแต่งคำขวัญของแต่ละกลุ่มไปแล้วนะครับก็ทำให้มองเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นตั้งใจในการแต่งคำขวัญเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตอบคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันการแต่งคำขวัญมีความสำคัญอย่างไรลูกมีประโยชน์ไหมมีความสำคัญอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างลูกมีความสำคัญอย่างไรศิรวิทย์ศิรวิทย์ลองช่วยบอกให้เพื่อนๆทางต้นทางปลายทางทราบหน่อยลูกมีความสำคัญอย่างไร
4: สามารถปลุกใจคนที่มาอ่านให้เขาเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ครับ
0: ก็คือปลุกใจใช่ไหมครับเขียนให้ผู้อ่านนั้นคล้อยตามนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมปรบมือให้เพื่อนนะครับเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ฝึกใช้ภาษาไทยในการเขียนถ้อยคำก็คือการแต่งคำขวัญ นั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของเราจะเรียนกันในเรื่องของการพูดโน้มน้าวเป็นชั่วโมงที่1ถ้าอยากจะรู้ว่าการพูดโน้มน้าวเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ติดตามชมด้วยนะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการพูดโน้มน้าวนะครับแล้วก็ใบงานเรื่องการพูดโน้มน้าวนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6อย่าลืมเลยนะครับว่าทุกชั่วโมงเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนั้นนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำขวัญไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับ

0: สำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอันปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้ขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับในช่วงนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนได้นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเราจะประกอบด้วยกันกี่ขั้นตอนจำได้ไหมกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1ทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจปัญหาทำความเข้าใจโจทย์นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรขั้นตอนที่2วางแผนแก้ปัญหาเราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องใดนะครับในการแก้ปัญหาและจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนใช่ไหมครับนั่นเองก็สามารถใช้เรื่องอะไรได้บ้างบัญญัติอะไรอย่างเข้ามาช่วยได้หรืออัตราส่วนได้ไหม
2: ได
1: ้นะครับหรืออีกอย่างนึงโจทย์ปัญหามาตราส่วนก็ใช้บัญญัติอะไรอย่างได้เช่นกันใช่ไหมครับจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรดำเนินการตามแผนวางแผนอะไรไว้ก็ใช้แบบนั้นนะครับว่าเลือกวิธีการคิดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับขั้นสุดท้ายตรวจสอบคำตอบนะครับเรียนต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับซึ่งจากที่เรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยเรียนนำความรู้เรื่องใดมาช่วยในการตรวจสอบคำตอบจำได้ไหมเราเอามาทำอะไรกัน
2: คูณ
1: ไขว้ใช่ไหมครับนักเรียน

0: จากโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: วินต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
0: วินต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แล้ววินจ่ายเงินซื้ออะไรล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์บอกอะไรมาบ้างบอกอะไรครับ
1: ร้านค้าแห่ง

0: 12ด้าน
1: นะครับโจทย์บอกมาดังนี้เลยนะครับโจทย์บอกอัตราส่วนโจทย์บอกอัตราส่วนของอะไรมาจำนวนปากกาใช่ไหมครับกับอะไรราคาใช่ไหมอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ3ต่อ100ก็คือปากกากี่ด้าม3ด้ามราคากี่บาท100บาทจากตรงนี้นะครับนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะว่าวินต้องจ่ายเงินเท่าใดในการซื้อปากกากี่ด้ามในการซื้อปากกา12ด้ามนักเรียนตอบฟุกได้ไหมครับว่าวินต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ400แล้ว400นั้นคิดอย่างไรครับมีตัวแทน1คนนะครับที่จะตอบเชิญครับ
2: นำ4มาคูณทั้ง2จำนวนครับ
1: นำ4มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที
2: ่ 2,
1: 2ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นอัตราส่วนใหม่คืออะไรครับ
2: 12ต่อ400ครับ
1: 12ต่อ400ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าซื้อปากกา12ด้ามต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ
2: 400บาท
1: 400บาทปรบมือเพื่อนหน่อยครับได้คำตอบแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูในที่ของฟุกบ้างนะครับเวลานักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะครับเนี่ยก็เอาอัตราส่วนจากโจทย์เนี่ยมาเขียนก่อนคืออัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาเป็นบาทเป็น3ต่อ100นะครับจากนั้นนักเรียนดูจากสิ่งที่โจทย์ให้เราหาเนี่ยหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับแต่โจทย์บอกอะไรมาจำนวนปากกาที่เราต้องอะไรต้องซื้อกี่ด้ามต้องซื้อ12ด้ามจำนวนปากกาเนี่ยเป็นจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ของอัตราส่วน
3: จำนวนที
1: ่1และในอัตราส่วนจำนวนที่1คืออะไรครับคือจำนวนปากกาคือเท่าไหร
3: ่
1: 3จาก3เป็น12คูณอะไรครับคูณ4แต่ต้องนํา4มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2เหมือนที่เพื่อนได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้ดังนี้เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ12ต่อ400ก็คือปากกา12ด้ามราคากี่บาท400บาทแสดงว่าวินจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ400บาทนั่นเองเป็นไงครับถือว่าไม่ยากใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับตรงๆเลยนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูต่อโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับอภิปรายในกลุ่มแล้วเขียนแนวคิดลงในกระดานประจำกลุ่มครับลงมือทำได้เลยครับ

0: ได้คำตอบยังครับว่าแอนจะต้องใช้น้ำกี่ลิตรแอนจะต้องใช้น้ำ5ลิตรใช่ไหมครับไหนชูแนวคิดให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเชิญครับนี่นะครับคือแนวคิดของทุกกลุ่มเลยนะครับก็ได้เท่ากันเลยนะครับคือแอนจะต้องใช้น้ำ5ลิตรนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับนักเรียนปลายทางมาดูแนวคิดอีกหนึ่งครั้งจากครูฟุกนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้พิจารณาโจทย์ไปแล้วนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับและโจทย์บอกอะไรนะครับเวลานักเรียนทำนะครับเรียนอัตราส่วนที่โจทย์บอกเนี่ยมาเขียนก่อนนะครับคืออัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลเป็นกิโลกรัมต่อปริมาณน้ำเป็นลิตรเป็น2ต่อ1ใช่ไหมโจทย์ถามหาปริมาณของน้ำโจทย์บอกปริมาณของน้ำตาลอ้าวปริมาณน้ำตาลคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่1จำนวนที่1คือปริมาณน้ำตาลใช่ไหมในอัตราส่วนคืออะไรครับคือเลข2นะครับคือ2อ้าวจากอัตราส่วนปริมาณน้ำตาลเป็น2แต่แอนจะใช้น้ำตาล10จาก2เป็น10ทำไงคูณ5แต่ต้องคูณ5ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้ครับนักเรียนตรวจสอบเลยนะครับได้เป็น10ต่อ5แสดงว่าถ้าแอนเนี่ยใช้น้ำตาล10กิโลกรัมต้องใช้น้ำกี่ลิตรครับ5ลิตรก็ตอบเลยว่าแอนจะต้องใช้น้ำ5ลิตรนะครับแล้วตอบเป็นตัวเลขไทยครับเป็นไงบ้างข้อนี้ง่ายไหมครับง่ายง่ายมากเลยนะครับสำหรับโจทย์ปัญหาเรื่องของอัตราส่วนนะครับนักเรียนมาดูต่ออ่าเดี๋ยวเราคะนี่คืออะไรภาพอะไรสนามฟุตบอลใช่ไหมสนามฟุตบอลนะครับใครชอบเล่นบอลมั่งใครชอบเล่นบอลมั่งนะครับนี่คือคนที่ชอบเล่นบอลนะครับลองสังเกตสิครับว่าเวลาเราไปเล่นเนี่ยสนามก็จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับสนามฟุตบอลมีขนาดใหญ่ไหมขนาดใหญ่แต่ถ้าเราจะต้องการวาดสนามฟุตบอลลงในกระดาษล่ะอุ้ยทำไงแสดงว่าเราต้องมีการกำหนดอะไรมาตราส่วนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับนักเรียนโจทย์มีอยู่ว่าสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งมีความยาว30เมตรความยาว30เมตรความกว้าง15เมตรถ้าต้องการวาดแผนผังสนามฟุตบอลในกระดาษโดยใช้มาตราส่วน1ต่อ500สนามฟุตบอลที่วาดจะมีความยาวและความกว้างกี่เซนติเมตรโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกความยาวมาเท่าไหร่ครับ
1: 30เมตร
0: โจทย์บอกความยาวของสนามฟุตบอลมา30เมตรโจทย์บอกอะไรมาอีก
1: และความกว้าง15เมตร
0: ความกว้าง15เมตรจากนั้นจากความกว้างและความ

0: ยาวนะคะซึ่งเป็นความกว้างและความยาวจริงใช่ไหมก็คือความยาว30เมตรและความกว้าง15เมตรเราต้องการมาวาดลงในกระดาษแสดงว่าเราต้องมากำหนดที่มาตราส่วนโจทย์บอกมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ1ต่อ500จากมาตราส่วน1ต่อ500ไม่ได้เขียนหน่วยกำกับไว้นักเรียนคิดว่าหน่วยของมาตราส่วนนี้จะต้องเป็นหน่วยอะไรสังเกตบริบทของโจทย์ด้วยอะไรนะ
1: เซนติเมตร
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราวาดลงในกระดาษเนี่ยหน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรแสดงว่าระยะจิกก็ต้องเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันนะครับจากนั้นทำอย่างไรล่ะนักเรียนนักเรียนทราบนะครับว่าจากมาตราส่วนของเรานั้นมีหน่วยเป็นเซนติเมตรอ้าวแต่ความกว้างและความยาวของเราตอนนี้หน่วยเป็นเมตรเราสามารถคำนวณได้หรือยังได้ยังยังเพราะหน่วยต่างกันใช่ไหมครับนักเรียนเวลาคำนวณเนี่ยต้องระวังเรื่องหน่วยนะครับถ้าหน่วยต่างกันเรายังไม่สามารถนำมาคำนวณได้ต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยอะไรกันเดียวกันจากโจทย์ความกว้างและความยาวหน่วยเป็นเมตรมาตราส่วนหน่วยเป็นเซนติเมตรเราจะเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับมาดูครูฟุกถามว่านะครับความยาว30เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรเท่าไหร่ครับคิดยังไงคิดยังไงความยาว30เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรเดี๋ยวถามหลายคนเท่าไหร่ครับคิดยังไงโดย1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรแล้ว30เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรครูฟุกขอถามหัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับได้กี่เซนติเมตรครับ
2: ได้ 3,000 เซนติเมตรครับ
0: 3,000 เซนติเมตรเพื่อนคุณคิดว่าไงใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากสิ่งที่เรียนทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรจากตรงนี้คือกี่เมตร30เมตรก็เอา30ไปทำอะไรคูณกับ100เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3,000 แสดงว่าความยาวนะครับของสนามฟุตบอลที่คิดเป็นหน่วยเซนติเมตรคือกี่เซนติเมตรครับ 3,000 เซนติเมตรจากนั้นมาดูความกว้างบ้างความกว้าง15เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับโดย1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรครูฟุกขอถามครับเลขที่สุดท้ายของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับความกว้าง
2: 1,500 เซนติเมตรค่ะ
0: 1,500 เซนติเมตรเพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทางต้นทางและปลายทางก็นํา15นะครับมาคูณ100นะครับก็ได้1,500 เซนติเมตรตอนนี้เราเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นอะไรแล้วเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมาดูต่อนะครับเรามาหาคำตอบกันเลยนะครับนักเรียนจากโจทย์นะครับมาตราส่วนเนี่ยโจทย์กำหนดมาเท่าไหร่นะครับ1ต่อ500และจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบความกว้างและความยาวนะครับของสนามฟุตบอลไปแล้วใช่ไหมซึ่งเป็นความกว้างและความยาวจริงนะนักเรียนครับจากนั้นถ้าเราจะเขียนอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวของสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 3,000 ต่อ 1,500 ซึ่งตอนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องการหาความกว้างและความยาวที่ต้องวาดในแผนผังใช่ไหมครับครูฟุกขอเริ่มที่หาความยาวก่อนหายังไงนะนักเรียนจากนั้นนักเรียนต้องมาพิจารณาที่ไหนเหมือนเดิมมาตราส่วนซึ่งมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ1ต่อ500จากนั้นครับจากตรงนี้เราต้องการหาความยาวในแผนผังใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นักเรียนทราบความยาวในไหนความยาวความยาวอะไรครับความยาวจริงนักเรียนทราบความยาวจริงความยาวจริงเป็นเท่าไหร่ครับความยาวจริงเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วความยาวจริงครับของสนามฟุตบอล

เท่าไหร่นะในตอนนี้ความยาวจริงของสนามฟุตบอลคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับเท่าไหร่ครับ3,000เซนติเมตรแต่จากมาตราส่วนคือ1ต่อ500 1คือความยาวในแผนผัง500คือความยาวจริงอ้าวจาก500เป็น 3,000 ทำไงจาก500เป็น 3,000 คูณอะไรครับคูณ6ใช่ไหมแต่นักเรียนต้องคูณ6ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้เลยครับครูฟุกใส่ให้อย่างนี้เห็นด้วยนะครับได้ไม่งงก็คือความยาวในแผนผังก็คิดได้จากดังนี้เลยนะครับคือ6คูณ1แล้วความยาวจริงก็คิดได้จาก6คูณ500ใช่ไหมครับนำ6มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ได้เท่าไหร่ครับ6 ต่อ 3,000นะครับเห็นไหมว่าจากสิ่งที่เราทราบมาเนี่ยจากโจทย์บอกมาคือความยาวจริงนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็คือ3,000ใช่ไหมนักเรียนก็มาคำนวณที่มาตราส่วนซึ่งความยาวจริงของมาตราส่วนนี้คือ500จาก500เป็น 3,000 นั่นก็ต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ6แต่ต้องคูณ6ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2สรุปถ้านักเรียนจะวาดแผนผังในกระดาษนักเรียนจะต้องใช้ความยาวเท่าไหร่ครับมีความยาวเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ6เซนติเมตรนะครับความยาวของสนามฟุตบอลที่ใช้วาดในแผนผังเป็น6เซนติเมตรแสดงว่าวาดปุ๊บความยาวของสนามฟุตบอลนักเรียนวัดไปเลย6เซนติเมตรนี่ได้ความยาวแล้วนะเหลืออะไรความกว้างเหลือความกว้างเหมือนเดิมนักเรียนก็ต้องกลับมาพิจารณาที่อะไรต่อเริ่มที่อะไรก่อนครับเหมือนเดิมเลยพิจารณาที่อะไรก่อนมาตราส่วนซึ่งมาตราส่วนเป็น1ต่อ500 1คือในแผนผัง500คือความของจริงใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้เราหาความกว้างทำไงต่อจากความกว้างจริงเนี่ยนักเรียนคำนวณมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้เท่าไหร่ที่หน่วยเป็นเซนติเมตร 1,500 แต่ในมาตราส่วนความกว้างจริงคือจำนวนที่1หรือ2 2จาก500เป็นอะไรเป็น 1,500 ทำไงครับคูณ3แต่ต้องนำ3มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับดังนี้เลยได้เท่าไหร่ครับ3 ต่อ 1,500แสดงว่าเมื่อความกว้างจริงเป็น 1,500 เมื่อนำมาวาดในแผนผังความกว้างจะแค่เท่าไหร่ครับ3หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเรามาสรุปเลยนะครับว่าความกว้างของสนามฟุตบอลที่ใช้วาดในแผนผังเป็น3เซนติเมตรได้คำตอบครบยังครบยังครบแล้วใช่ไหมครับดังนั้นนะครับสนามฟุตบอลที่จะวาดมีความยาว6เซนติเมตรและความกว้าง3เซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยดังนี้ครับข้อนี้เป็นไงบ้างความซับซ้อนเยอะไหมครับไม่เท่าไหร่นะครับนักเรียนถือว่าไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองครับเพราะว่านักเรียนต้องพิจารณาดีๆนะว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้มาตราส่วนและโจทย์ให้อะไรเรามาอีกและโจทย์ถามหาอะไรนะครับนักเรียนต้องอยู่ในขั้นตอนขั้นทำความเข้าใจโจทย์วิเคราะห์และวางแผนดีๆนะครับเราถึงจะมาดำเนินการหาคำตอบได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับกิจกรรมของเราดีกว่านะครับคือใบกิจกรรม 4.11 นะครับวันนี้ทำเป็นกิจกรรมกลุ่มครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและเวลาเนี่ยทำกิจกรรมให้คำแนะนำและทดสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยซุ่มหยิบบัตรโจทย์นะครับกลุ่มละ1บัตรนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยซุ่มหยิบบัตรโจทย์กลุ่มละ1บัตรนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับโจทย์มีอยู่2ข้อเลือกข้อเดียวแต่วันนี้ให้แต่ละกลุ่มซุ่มเองกดวงล้อซุ่มเองกลุ่มไหนก่อนกลุ่ม5กลุ่ม5ได้ข้อ2ครับ

ุม2ได้ข้อ2ครับกลุ่ม3ได้ข้อ1ครับ

4ในข้อ2ครับและกลุ่ม1ในข้อ1ครับมารับใบกิจกรรมจากครูฟุกครับ

0: ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางได้ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างทำเสร็จหรือยังครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นครูปลายทางช่วยตรวจสอบให้ครูฝึกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับอ่ะกลุ่มไหนจะเป็นคนเฉลยข้อ1กลุ่มไหนได้ข้อ1ยกมือมี2กลุ่มนะครับมี2กลุ่มซึ่งจากเอามือลงครับซึ่งจากที่ครูฟุกเดินดูกลุ่ม1ใช้เรื่องอัตราส่วนกลุ่ม3ใช้บัญญัติไตรยางค์เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่า2กลุ่มนี้ใช้แนวคิดต่างกันคำตอบเท่ากันหรือไม่ครับอ่ะกลุ่ม1เชิญครับมีแนวคิดอย่างไรครับเชิญอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครับเชิญนะครับทำยังไงบ้างครับ
1: อย่างแรกนะครับเราจะเขียนอัตราส่วนของจำนวนน้ำส้มเป็นขวดต่อราคาเป็นบาทเป็น12ต่อ120
0: เพื่อนเขียนอัตราส่วนของจำนวนน้ำส้มเป็นขวดต่อราคาเป็นบาทเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12ต่อ120
0: 12ต่อ120นักเรียนครับแต่จากโจทย์ไม่ได้มี12มาให้ตรงๆนักเรียนต้องคิดอีกนิดหนึ่งใช่ไหมราคาโหลละ120บาท1โหลมีกี่ขวด
2: 12
0: ขวดแสดงว่าน้ำส้ม12ขวดราคากี่บาท120บาทเชิญต่อเลยครับ
1: จะได้12ต่อ120เท่ากับ12หารด้วย3ต่อ120หารด้วย3เท่ากับ4ต่อ40ครับ
0: 4ต่อ40นะครับซึ่ง4คือจำนวนน้ำส้มใช่ไหมครับ40คือราคาแสดงว่าจากสิ่งที่โจทย์ให้มานี้คือที่ว่ามีเงิน40บาทจะซื้อน้ำส้มได้กี่ขวดครับ
1: 4ขวดครับ
0: 4ขวดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งแนวคิดของเพื่อนนะครับที่ใช้อัตราส่วนก็จะตรงกับครูฟุกครับดังนี้เลยครูฟุกขออีกหนึ่งกลุ่มครับที่ใช้บัญญัติไตรยางค์ครับเชิญครับเชิญครับบัญญัติไตรยางค์กลุ่ม3นะครับใช้แนวคิดของบัญญัติไตรยางค์เดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับว่าคำตอบเนี่ยได้เท่ากับกลุ่ม1ไหมที่ใช้ในเรื่องของอัตราส่วนนะครับเชิญครับ
3: ถ้าที่วามีเงิน120บาทจะซื้อน้ำส้มได้12ขวดถ้าที่วามีเงิน1บาทจะซื้อน้ำส้มได้เศษ12ส่วน120ขวดที่วามีเงิน40บาท

0: ะซื้อน้ำส้มได้40คูณเศษ12ส่วน120เท่ากับ4ขวดครับ
1: ได้4ขวดเหมือนกันนะครับ2แนวคิดได้คำตอบเท่ากันยืนยันเลยว่าตัวสอบคำตอบเลยว่าคำตอบของเราได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มคือกลุ่ม1กับกลุ่ม3ครับจากนั้นครับในข้อ2นะครับในข้อ2นี้นะครับกลุ่มไหนทำข้อ2กลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5นะครับในข้อ2นี้นะครับโจทย์ถามหาอะไรถามหาอะไรขนาดจริงของบ้านใช่ไหมว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งขนาดจริงของบ้านโจทย์ให้ตอบหน่วยเป็นอะไร
2: เมตร
1: โจทย์ให้ตอบหน่วยเป็นเมตรนะแต่ในโจทย์เนี่ยที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับมาตราส่วนของแบบจำลองบ้านพักเท่าไหร่ครับ1ต่อ50โจทย์บอกความยาวนะครับของแบบจำลองนะครับก็คือ9เซนติเมตรความกว้าง6เซนติเมตรและความสูง5เซนติเมตรจากมาตราส่วนนี้1ต่อ50ไม่ได้เขียนหน่วยกำกับไว้นะคิดว่าหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะนักเรียนพิจารณาจากโจทย์ใช่ไหมครับก็คือความกว้างความยาวและความสูงในแบบจำลองเนี่ยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนี่ก็บอกเลยครับว่ามาตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแต่เวลาตอบโจทย์ให้ตอบหน่วยเป็นเมตรนักเรียนก็คำนวณมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาเปลี่ยนหน่วยตอนหลังใช่ไหมครับจากนั้นขอตัวแทนกลุ่ม2ครับมานำเสนอข้อนี้ครับเชิญครับ
3: ความยาว9เซนติเมตรในแบบจำลองหาความยาวจริง1ต่อ50เท่ากับ9คูณ1ต่อ9คูณ50เท่ากับ9ต่อ450ดังนั้นความยาวจริง 4.5 เมตร
1: จากสิ่งที่นักเรียนคำนวณได้จากมาตราส่วนเนี่ยคือความยาวจริงเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ450เซนติเมตรแต่โจทย์ให้ตอบเป็นเมตรนี่ก็ต้องเปลี่ยนหน่วยครับ450เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตร 4.5 เมตรต่อไปเลยครับ
3: ความกว้าง6เซนติเมตรในแบบจำลองหาความกว้างจริง1ต่อ50เท่ากับ6คูณ1ต่อ6คูณ50เท่ากับ6ต่อ300ดังนั้นความกว้างจริง3เมตร
1: ต่อเลยครับ
3: ความสูง5เซนติเมตรในแบบจำลองหาความสูงจริง1ต่อ50เท่ากับ5คูณ1ต่อ5คูณ50เท่ากับ5ต่อ250ดังนั้นความสูงจริง 2.5 เมตร
1: นะครับความสูงจริงนะครับที่นักเรียนคิดคำนวณมาจากมาตราส่วนคือ250เซนติเมตรตอบเป็นเมตรก็คือ 2.5 เมตรใช่ไหมครับจากนั้นครับสรุปคำตอบเลยครับ
3: ขนาดจริงของบ้านหลังนี้มีความยาวจริง 4.5 เมตรความกว้างจริง3เมตรความสูงจริง 2.5 เมตร
1: ปรบมือให้กลุ่ม2เลยครับและกลุ่มที่ทำข้อนี้ตรวจสอบคำตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเรียนปลายทางตรวจสอบจากครูฟุกอีกหนึ่งครั้ง

ในตอนนี้นะครับเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับด้วยครับในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็มี4ขั้นตอนเช่นเคยนะครับนักเรียนก็ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 4.18 นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ข้อเลือกทำกี่ข้อดีขอเป็น2ข้อนะครับโดยให้เป็นในเรื่องของอัตราส่วน1ข้อมาตราส่วน1ข้อนะครับบทเรียนครั้งถัดไปครับนักเรียน

0: ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5แบบรูปในหัวข้อของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นชั่วโมงที่1ครับนะครับขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเราครับแบบรูปสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 5.1 นะครับและใบกิจกรรม 5.1 นะครับประเมินความเข้าใจของตนเองที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับพร้อมแล้วยกครับฟุกประเมินก่อนนะครับติดแพร่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปในหน่วยการเรียนรู้ใหม่คือหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของแบบรูปครับแล้วกลับมาพบกันครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 10:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้
1: เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมี

0: sar imena. ตุ๊กตาหมีมีสารอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
1: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
0: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสารอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสารอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
0: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรจําได้ไหมครับกฎหมายท้องถิ่นใช่ไหมครับกฎหมายท้องถิ่นยังจําได้ไหมครับว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือรูปแบบทั่วไปก็จะมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ส่วนรูปแบบพิเศษนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาใช่ไหมครับกฎหมายถ้าออกโดยอบจ.นะครับจะเรียกว่าข้อบัญญัติอบจ.ถ้าออกโดยเทศบาลจะเรียกว่าเทศบัญญัติถ้าออกโดยอบต.ก็จะเรียกว่าข้อบัญญัติอบต.ใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเช่นเคยยังคงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกฎหมายนะครับแต่กฎหมายที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวต่อไปในอนาคตตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ต้องมีครอบครัวใช่ไหมครับซึ่งการมีครอบครัวนะครับก็จะต้องมีการมั่นมีการสมรสใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาดูกฎหมายมั่นแล้วก็สมรสกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายการมั่นแล้วก็สมรสได้ว่าการมั่นจะสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าไม่สมบูรณ์สมรสแบบนี้สมบูรณ์ไหมหรือว่าไม่สมบูรณ์

0: บูรณ์นะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการหมั้นและการสมรสเราจะมาเรียนรู้วันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นนะครับทั้งหมด5รูปแบบข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนักเรียนปลายทางนะครับทำพร้อมกันไปด้วยนะครับเรามีกี่รูปแบบนะ2รูปแบบก็คือทั่วไปกับพิเศษข้อนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปข้อที่2เมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ
1: ใช่
0: เพราะว่ากรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับข้อต่อไปครับเทศบัญญัติคือกฎหมายที่มีการจัดทำหรือว่าออกโดยเทศบาลใช่หรือไม่ใช่ครับ
1: ใช่
0: ถูกต้องครับเราอยู่ในเทศบาลเมืองหัวหินดังนั้นก็จะมีเทศบัญญัติที่เรียกว่าเทศบัญญัติเมืองหัวหินนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกเรียกว่าข้อบัญญัติอันนี้ขอเติมไปนะครับข้อบัญญัติอบจ.หรือว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ถูกต้องครับต่อไปเรามาดูเรื่องกฎหมายการหมั้นและการสมรสของเรากันเลยแต่สิ่งที่นักเรียนจะเรียนกฎหมายการหมั้นและการสมรสครูจะมีคำศัพท์ทางกฎหมายให้พวกเรานะครับทำความเข้าใจก่อน3คำถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของ3คำนี้เนี่ยนักเรียนจะเรียนกฎหมายแล้วจะงงมากจะไม่เข้าใจเอ๊ะผู้เยาว์คืออะไรโมฆะคืออะไรมันจะมีความหมายที่พิเศษสักนิดนึงนักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนคำแรกก็คือคำว่าอะไรครับคำแรกก็คือผู้เยาว์เรามาดูกันว่าผู้เยาว์หมายความว่าอย่างไรผู้เยาว์นะครับก็คือเด็กหรือว่าบุคคลซึ่งยังไม่อะไรไม่บรรลุนิติภาวะเด็กหรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่จะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ได้2กรณีก็คือกรณีที่1อายุครบกี่ปีครับ20ปีบริบูรณ์พวกเราก็จะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ต่อไปข้อที่2เมื่อทำการสมรสแต่การสมรสนี้นะครับจะต้องเป็นไปตามกฎหมายการสมรสมาตรา1448ด้วยจะมีเงื่อนไขด้วยว่าสมรสยังไงถึงจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ตอนนี้พวกเรายังเป็นผู้เยาว์อยู่ไหมเพราะว่าพวกเรายังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์พวกเรายังเป็นผู้เยาว์นะดังนั้นเราจะทำอะไรที่เกี่ยวกฎหมายเนี่ยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองพวกเราอยู่เพราะเราเนี่ยเป็นผู้เยาว์สมมุติว่าเราไปทำสัญญาอะไรบางอย่างเนี่ยสัญญาพวกนั้นก็จะมีเงื่อนไขว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้เยาว์สามารถทำได้หรือว่าไม่ได้ครับต่อไปคำที่2คำว่าโมฆะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าโมฆะเคยไหมเอ่ยเคยนะครับเรามาดูความหมายกันโมฆะหมายความว่าอย่างไรโมฆะนะครับมีความหมายว่าเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือว่าผูกพันตามกฎหมายเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือว่าผูกพันตามกฎหมายอย่างเช่นสัญญาที่มีผลเป็นโมฆะอย่างเช่นทำสัญญาขายยาบ้าอย่างเช่นนายกเนี่ยรับผลิตยาบ้าส่วนนายขอเนี่ยจะให้นายกเนี่ยผลิตยาบ้าให้ก็ทำสัญญาไว้ว่าอีกภายใน1อาทิตย์จะมาจ่ายเงินให้แล้วก็วางมัดจำไว้เป็นสัญญาดังนั้นเมื่อนายกผิดสัญญาไม่ผลิตยาบ้าให้นายขอจะไปฟ้องร้องศาลให้นายกผลิตให้ได้ไหมไม่ได้สัญญาฉบับนี้ถือว่าเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือว่าทำสัญญาว่าจะให้นายกเนี่ยขี่รถพาไปส่งที่ดวงจันทร์เป็นไปได้ไหมไม่ได้ดังนั้นสัญญาฉบับนี้ก็จะเป็นโมฆะก็คือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะไปฟ้องร้องศาลให้นายกพาไปดวงจันทร์ได้ไหมไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับคำว่าสัญญาที่เป็นโมฆะต่อไปอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าคำว่าโมคียะโมคียะหมายความว่าอย่างไรอาจเป็นโมฆะได้

เมื่อมีการบอกล้างอาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้างสมมติว่าเรายังเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะเราไปทำสัญญาซื้อขายมอเตอร์ไซค์กับร้านขายมอเตอร์ไซค์แต่ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองเราตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกพ่อบอกแม่อายุก็ยังไม่ถึงดังนั้นถ้าผู้ปกครองมาบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยไปทำสัญญาซื้อขายมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงผู้ปกครองมาบอกล้างสัญญานี้ก็จะกลายเป็นอะไรโมไม่ใช่โมคิยะก็จะโมคะตอนมันเป็นโมคิยะอยู่แล้วต่อไปแต่ถ้ามีให้ผู้สัตยาบันก็จะทำให้ผลเนี่ยยังไงผลสมบูรณ์เช่นผู้ปกครองให้สัตยาบันถ้าซื้อก็ซื้อไปเถอะฉันก็ไม่ว่าอะไรผลกฎหมายก็จะสมบูรณ์ดังนั้นโมคิยะก็จะมีผลสองทางถ้าบอกล้างก็จะเป็นโมคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ถ้าให้สัตยาบันก็จะสมบูรณ์เป็นสัญญาที่สมบูรณ์เลยเข้าใจแล้วนะครับคำว่าผู้เยาว์โมคะแล้วก็โมคียะโอเคอันนี้เป็นศัพท์ทางกฎหมายนะครับต่อไปเรามาดูกฎหมายเรื่องเลขกันเลยก็คือการมั่นการมั่นนะครับการมั่นเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าชายและหญิงคู่มั่นจะทำการสมรสกันในอนาคตทำการสมรสกันในอนาคตอย่างเช่นทำผู้หญิงกับผู้ชายทำงานด้วยกันแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะสมรสก็จะทำอะไรไว้ก่อนก็จะทำสัญญามั่นไว้ก่อนหมายปองไว้ก่อนว่าเนี่ยคนนี้ฉันจองแล้วนะต่อไปเนี่ยพอฉันได้ย้ายกลับไปทำงานที่ไหนก็จะทำการสมรสด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมั่นอันนี้แต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นนิดนึงดอกจันแต่ไม่สามารถเอาสัญญามั่นมาฟ้องร้องบังคับคดีให้อีกฝ่ายหนึ่งทำการสมรสได้เดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างกรณียกเว้นนี้เรามาดูตัวอย่างการมั่นกันก่อนอย่างเช่นนายแดงและนางสาวดำได้ทำการมั่นกันสัญญาว่าจะแต่งงานในอนาคตโดยนายแดงได้มอบแหวนเพชร1วงเป็นของมั่นให้กับนางสาวดำดังนั้นการมั่นนี้ก็จะสมบูรณ์นะครับนี่นะครับตัวอย่างการมั่นจะมอบรถยนต์มอบโฉนดที่ดินโอนที่ดินให้พวกนี้แต่ส่วนมากเขาจะให้อะไรกันของมั่นแหวนเพชรนั่นเองของมั่นนั้นก็จะตกไปแก่ฝ่ายหญิงนะครับถ้าฝ่ายชายทำผิดสัญญาไปมีคนอื่นผู้หญิงก็ไม่ต้องคืนของมั่นเพราะว่าผู้ชายทำผิดสัญญามั่นแต่ถ้าผู้หญิงทำผิดสัญญามั่นอย่างเช่นผู้หญิงแอบไปมีชู้ผู้ชายรับไม่ได้เลยแอบไปมีชู้ได้ไงผู้ชายก็จะฟ้องร้องเอาของมั่นคืนก็ได้อันนี้นะครับการมั่นแต่ครูบอกแล้วว่าเมื่อสักครู่ความหมายของการมั่นบอกว่าแต่จะฟ้องร้องศาลให้อีกฝ่ายเนี่ยจะทำการสมรสไม่ได้สมมติว่านางแดงนายแดงและนางสาวดำทำการมั่นกันแล้วแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าทำผิดสัญญามั่นแล้วก็จะฟ้องร้องว่าคุณต้องแต่งงานกับฉันนะคุณจะหนีฉันไปได้ยังไงจะฟ้องจะบังคับแบบนั้นไม่ได้ไม่เหมือนสัญญากู้เงินถ้าอีกฝ่ายไม่คืนเงินเราสามารถฟ้องร้องศาลให้บังคับให้กู้เงินให้จ่ายเงินให้ได้ใช่ไหมให้คืนเงินได้แต่ว่าสัญญามั่นเนี่ยไม่เหมือนกันจะฟ้องร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยแต่งงานกับตนไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการมั่นต่อไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขการมั่นกันครับเงื่อนไขข้อที่1นะครับชายและก็หญิงต้องมีอายุครบเท่าไหร่ครับ17ปีบริบูรณ์จึงจะมั่นกันได้ถ้าต่ำกว่านั้นการมั่นนั้นจะเป็นโมฆะนะครับทั้งชายและก็หญิงเลยต้องไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์สมมติว่าผู้ชายอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ย15ปีการมั่นนั้นจะเป็นโมฆะเพราะว่าหญิงอายุไม่ครบนะครับอันนี้เงื่อนไขทางด้านอายุนะครับต่อไปบุคคลบางประเภทแม้ว่ามีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่จะทำการมั่นกันไม่ได้อันนี้ยกเว้นอีก
ถึงแม้ว่าจะอายุ17ปีบริบูรณ์แต่การมั่นก็ไม่สามารถทำได้ก็อย่างเช่นพวก 1. คนวิกลจริตคนบ้าหรือว่าคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะทำการมั่นกันไม่ได้ต่อไปบุคคลผู้เป็นบุพการีอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดจะมั่นกับผู้สืบสันดานลูกหลานเหลนหรือไม่ได้ต่อไปข้อที่3ไม่สามารถมั่นกับบุคคลที่มีคู่สมรสอยู่แล้วก็คือหมายความว่าบุคคลนั้นแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสเราจะไปมั่นกับบุคคลนั้นไม่ได้อ่ะกฎหมายห้ามนะครับต่อไปข้อที่4บุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหมายความว่าน้องเราอ่ะพ่อแม่เดียวกันอ่ะเราจะไม่มั่นกับน้องเราได้มั้ยไม่ได้หรือว่าร่วมแต่บิดาหรือมารดาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถมั่นกันได้หรือว่าพ่อเราไปมีภรรยาใหม่แล้วก็มีน้องออกมาเราจะไปมั่นกับน้องคนนั้นได้มั้ยพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ก็ไม่ได้กฎหมายไม่ให้มั่นนะครับต่อไปเงื่อนไขการมั่นข้อที่2ผู้เยาว์จะทำการมั่นได้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ผู้เยาว์ก็คือคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็คืออายุไม่ครบอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นะครับผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะมั่นเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้สมมติว่าอยู่กับพ่อและแม่ก็ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและก็มารดาแต่ถ้าใครเสียชีวิตไปแล้วคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็บิดาหรือว่ามารดาเป็นผู้ยินยอมก็ได้ต่อไปนะครับ 3. ผู้เยาว์ถ้าเป็นบุตรบุญธรรมของใครก็ต้องได้ความยินยอมจากใครผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นคนให้ความยินยอมนะครับต่อไปข้อที่4กรณีที่ไม่มีบิดามารดาหรือว่าบิดาหรือมารดาหรือว่าผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ที่ให้ความยินยอมก็คือผู้ปกครองนั่นเองสมมุติว่าเราอยู่กับน้าตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้น้าก็ต้องให้ความยินยอมแก่เรานะครับถ้าการมั่นที่ผู้เยาว์ปราศจากความยินยอมการมั่นจะเป็นอะไรการมั่นจะเป็นโมคิยะครูสมมุติว่าเราอายุครบ17ปีบริบูรณ์ครบถ้วนแล้วสามารถมั่นได้ไม่เป็นโมฆะแต่เราเนี่ยไปแอบมั่นโดยไม่ได้บอกพ่อแม่ก็คือเราไม่ถึงอายุ20ปีนะตอนนั้นไม่ได้บอกพ่อแม่การมั่นนั้นจะเป็นอะไรโมคียะก็คือถ้าพ่อแม่มารู้ทีหลังแล้วก็บอกว่าจะมั่นก็ได้ไงฉันไม่รู้ฉันไม่อนุญาตการมั่นนั้นจะเป็นโมไม่ใช่มันเป็นโมคิยะอยู่แล้วจะเป็นโมฆะแต่ถ้าผู้ปกครองเห็นว่ามันก็อยู่กินกันมานานแล้วมันก็คบกันดีคู่นี้มันก็ขยันทำมาหากินผู้ปกครองก็เห็นด้วยพ่อแม่ก็เห็นด้วยการมั่นนั้นก็จะเป็นไม่ใช่การมั่นนั้นก็จะสมบูรณ์จำไว้ว่ามันเป็นโมคิยะอยู่แล้วแต่พ่อแม่ยังไม่อนุญาตยังไม่รู้แต่ถ้าพ่อแม่รู้แล้วก็เห็นชอบเห็นดีเห็นงามมันก็ขยันทำมาหากินทั้งคู่ก็ให้มั่นไปการมั่นนั้นก็จะสมบูรณ์แต่ถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยมามั่นกันได้ยังไงจะไม่รู้เรื่องการมั่นนั้นก็จะเป็นโมฆะก็คือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับต่อไปของมั่นอันนี้สำคัญเลยของมั่นก็คือทรัพย์สินนะครับที่ฝ่ายชายได้ให้ไว้แก่ฝ่ายหญิงในขณะทำการมั่นเพื่อเป็นหลักฐานการมั่นแล้วก็ประกันว่าจะสมรสกับฝ่ายหญิงนะครับก็คือเมื่อไรที่ฝ่ายชายส่งมอบของมั่นให้กับฝ่ายหญิงของมั่นนั้นก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงการมั่นก็จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการมอบของมั่นส่วนมากก็จะให้อะไรกันแหวนเขาก็จะใส่นิ้วอะไรของมั่นนิ้วนางด้านซ้ายถ้าเราหมายปองใครต้องเห็นว่าเขาใส่แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายแสดงว่าเขาอาจจะมีคู่มั่นอยู่แล้วเราจะไปจีบได้ไหมไม่ได้เขาจะแต่งงานแล้วอนาคตนะครับจบแล้วการมั่นอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมุติว่านายแดงนายได้มั่นกับนางสาวฟ้าแล้วกันมั่นกันตอนแรกก็รักกันดีต่อไปนายแดงเนี่ยเริ่มเบื่อนางสาวฟ้าแล้วต่อไป
ฉันไม่เอาดีกว่าผู้หญิงคนนี้ฉันไ

ไม่อยากแต่งแล้วนางสาวฟ้าเสียใจไหมจะแต่งงานกันแล้วนะโค้ดอ่ะแต่นางสาวฟ้าก็ไปฟ้องร้องศาลบอกว่าเนี่ยต้องบังคับให้นายแดงมาแต่งงานกับฉันให้ได้นะจะแบบนี้ได้ไหมไม่ได้การมั่นแบบสัญญาการมั่นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนการกู้ยืมเงินหรือว่าสัญญาอื่นๆที่สามารถฟ้องร้องศาลให้บังคับทำได้นะครับเรามาดูตัวอย่าง3ข้อครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วให้พวกเรานะครับเขียนในกระดานว่าการมั่นนั้นสมบูรณ์เป็นโมฆะหรือโมคียะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยเสงฟ้านะครับแล้วก็ศักชัยนะครับตกลงมั่นการถูกต้องตามกฎหมายต่อมาแสงฟ้านะครับจับได้ว่าศักชัยนะครับแอบนอกใจไปคบกับแก้วใจก็คือไม่ได้รักแสงฟ้าแล้วก็คือไม่อยากแต่งงานกับแสงฟ้าแล้วอะแต่เขาทำงานการมั่นไว้แล้วนะต่อมานะครับแสงฟ้าจะมาขออำนาจศาลบังคับให้ศักชัยทำการสมรสกับตนได้หรือไม่อ่ะไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆก่อนแล้วก็เขียนบอกคุณครู

อ่ะนักเรียนครับข้อนี้ศักชัยไม่อยากแต่งงานกับแสงฟ้าแล้วเนื่องจากไปแอบคบกับใครแก้วใจแสงฟ้าก็เสียใจมากแสงฟ้าจะบังคับให้ศักชัยแต่งงานกับตนในอนาคตได้หรือไม่ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้นะครับต่อไปข้อที่2ฟ้าอายุ16ปีบริบูรณ์ได้ทำการมั่นกับเจมส์อายุ18ปีบริบูรณ์การมั่นดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรฟ้าก็น่าจะเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วส่วนเจมส์อายุ18เงื่อนไขดังอายุการมั่นเป็นยังไงครับเขียนปรึกษากับเพื่อนแล้วก็เขียนว่าโมคะหรือโมคียะนักเรียนปลายทางครับสามารถทำพร้อมๆกันไปได้เลยนะครับโมคะคำว่าคะเนี่ยใช้คอระฆังเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วชูป้ายให้ครูดูได้เลยนักเรียนชูป้ายเลยครับชูแผ่นป้ายเลยทุกกลุ่มตอบมาว่าโมคะหมดเลยเพราะว่าอะไรครับทำไมข้อนี้ตอบว่าโมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรนะดังๆฟ้าอายุไม่ถึง17ปีบริบูรณ์ถูกต้องครับเก่งมากนักเรียนปลายทางครับถูกต้องไม่เอ่ยต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายของกฎหมายการมั่นหันมาฟังเร็วแก้วอายุ17ปีบริบูรณ์ได้ทำการมั่นกับกันอายุ18ปีบริบูรณ์ผู้หญิง17ปีผู้ชายกี่ปี18ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาการมั่นดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรทางด้านอายุแต่ละคนเนี่ย17ปีขึ้นหมดแล้วคนหนึ่ง17ปีบริบูรณ์อีกคนหนึ่ง18ปีดังนั้นเงื่อนไขทางอายุที่จะเป็นโมฆะเนี่ยตัดไปได้เลยแต่เรื่องที่นักเรียนจะต้องพิจารณาก็คือไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโมคียะหรือว่าโมคะตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางครับตอบได้ไม่เอ่ยถ้าเสร็จแล้วชูแผ่นป้ายครูดูได้เลยกลุ่มที่3โมคียะกลุ่มที่4โมคียะกลุ่มที่2โมคียะกลุ่ม1กับกลุ่ม5โมคียะถูกต้องครับเก่งมากทำไมข้อนี้ตอบว่าโมคียะเอ่ยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาเงียบฟังต่อแต่ถ้าข้อนี้ครูขอเปลี่ยนแปลงโจทย์นิดนึง

0: แก้วอายุ25การอายุ30ข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรอ่ะข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: ข้อนี้ตอบว่า
0: สมบูรณ์เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วดังนั้นมั่นกันได้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปกฎหมายข้อที่2นั่งตัวตรงหันมาดูข้างหน้ากระดานกฎหมายการมั่นจบแล้วพวกเราก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องเข้าใจแล้วเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับกฎหมายการอะไร
1: สมรส
0: เรามาดูเงื่อนไขการสมรสเลยข้อที่1การสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์อ่ะเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกันมั่นเลยอายุครบ17ปีบริบูรณ์แต่ถ้าฝ่าฝืนการมั่นจะเป็นอะไรการมั่นจะเป็นโมคียะถ้าฝ่าฝืนการสมรสจะเป็น
1: โมค
0: ียะแต่ถ้าเมื่อสักครู่การมั่นถ้าฝ่าฝืนเรื่องอายุจะเป็น
1: โมคะ
0: จำไว้นะถ้าสมรสถ้าอายุไม่ถึง17ปีบริบูรณ์จะเป็นแค่โมคียะต่อไปข้อที่2การสมรสนั้นจะต้องเป็นการกระทำโดยสมัครใจทั้งสองฝ่ายหากไม่สมัครใจในการสมรสการฝ่าฝืนการสมรสจะเป็นโมคะเหมือนอย่างเช่นฝ่ายชายเป็นผู้มีอิทธิพลแอบชอบลูกสาวบ้านนี้อยู่นานแล้วแต่ว่าผู้หญิงไม่ยินยอมที่จะอยากสมรสกับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ขู่บอกว่าถ้าไม่สมรสกับฉันจะยังไงฉันจะไปยึดที่ดินบ้านฉันจะทำร้ายพ่อแม่ฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงแบบว่าต้องไปขึ้นอำเภอไปจดทะเบียนแต่ว่าในใจนี่ไม่ยินยอมเลยดังนั้นไม่สมัครใจเลยการมั่นแบบครั้งนี้การสมรสครั้งนี้จะเป็น
1: โม
0: คะนะครับไม่ผูกพันทางกฎหมายต่อไปข้อที่3ชายหรือหญิงที่ทำการสมรสกันจะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตก็คือไม่เป็นคนอะไรคนบ้าชายหรือหญิงนะสมมุติว่าถ้าชายปกติผู้หญิงเป็นวิกลจริตการมั่นก็จะเป็นโมคะนะครับหรือว่าชายก็วิกลจริตหญิงก็วิกลจริตการมั่นการสมรสก็จะเป็นโมคะทั้งคู่เป็นวิกลจริตก็โมคะหรือว่าเป็นแค่คนเดียวก็โมคะนะครับต่อไปข้อที่4การสมรสระหว่างชายและหญิงนั้นชายและหญิงต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปมาฟังเร็วตรงขึ้นไปก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือลงมาก็อย่างเช่นลูกหลานเหลนหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาจะทำการสมรสกันการสมรสนั้นจะเป็นโมคะพี่กับน้องจะสมรสกันไม่ได้ปู่จะสมรสกับหลานไม่ได้พ่อจะสมรสกับลูกไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนจะเป็นอะไรโมคะก็คือไม่มีผลผูกพันทาง
1: กฎหมาย
0: ต่อไปข้อที่5ชายหรือหญิงที่ทำการสมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่แล้วไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนจะเป็นโมคะหมายความว่าฝ่ายชายเนี่ยมีเมียอยู่แล้วจดทะเบียนสมรสแล้วแต่งงานแล้วแต่เราจะไปจดทะเบียนสมรสซ้อนเนี่ยได้ไหมไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนก็จะเป็นโมคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายครับต่อไปข้อที่6หญิงที่สามีเสียเป็นหญิงหม้ายนั่นเองจะทำการสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดการสมรสแล้วไม่น้อยกว่า310วันเพราะว่าอะไรนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรสมมุติว่าเป็นหญิงหม้ายสามีเพิ่งเสียไปเราจะแต่งงานคนใหม่เนี่ยต้องรอ310วันก่อนถึงจะสมรสใหม่ได้เพราะเขากลัวว่าจะมีลูกอยู่ในท้องลูกนี้ไม่รู้เป็นลูกสามีใหม่หรือสามีเก่าก็ไม่รู้แต่ว่ากฎหมายก็ได้ยกเว้นไว้ว่าคลอดระหว่างนั้นหรือว่าไปหาหมอแล้วก็หมอก็ได้ตรวจบอกว่าไม่มีการตั้งครรภ์ก็สามารถที่

จะสมรสได้อ่ะก็จะทำการสมรสได้ถ้ามีใบรับรองแพทย์จากหมอว่าไม่ตั้งครรภ์นะครับต่อไปข้อที่7ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้แต่ว่าถ้าฝ่าฝืนการสมรสนั้นก็ยังคง

ผลทางกฎหมายเป็นอย่างอื่นก็อย่างเช่นก็จะยกเลิกการเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมต่อกันก็จะกลายเป็นอะไรต่อกันแทนสามีภรรยาต่อไปข้อที่8การสมรสจะทำได้เมื่อหญิงชายยินยอมเป็นสามีภรรยากันและก็ต้องแสดงความยินยอมนั้นให้เปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนครับต่อไปข้อที่9ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองครับนี่นะครับก็คือเงื่อนไขการสมรสต่อมานะครับครูก็มีโจทย์ให้เราวิเคราะห์เหมือนเดิม3ข้อครูอ่านโจทย์แล้วก็พวกเราวิเคราะห์เลยแล้วก็ตอบมาว่าสมบูรณ์โมฆะหรือโมคิยะนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1กันนักเรียนปลายทางครับทำพร้อมๆกันไปด้วยนะครับข้อที่1อาหารมาหน้ากระดานแก้วตาอายุ17ปีบริบูรณ์ได้ทำการสมรสกับเมธีอายุ16ปีบริบูรณ์การสมรสดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรเขียนได้เลยมันจะไม่เหมือนกับการมั่นนะการมั่นถ้าอายุไม่ครบ17ปีจะเป็นอะไรคะแต่ถ้าการสมรสอายุไม่ครบ17ปีจะเป็นอะไรจำได้ไหมการสมรสจะทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์ถ้าฝ่าฝืนจะเป็นอะไรโมคิยะแต่ถ้ามั่นล่ะถ้ามั่นจะเป็นโมคะข้อที่1ตอบได้ยังข้อที่1ได้ยังเอ่ยได้ไหมถ้าได้แล้วชูแผ่นป้ายครูดูได้เลยทุกกลุ่มเลย1 2 3การมั่นจะเป็นอะไรโมคิยะถูกต้องครับเก่งมากๆเลยถูกต้องแต่ถ้าการสมรสนะครับจะเป็นโมคิยะถ้าอายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเป็นการมั่นจะเป็นโมคะต่อไปข้อที่2ธิดาอายุ18ปีบริบูรณ์ได้ทำการสมรสกับนายทิวาอายุครบ18ปีบริบูรณ์การสมรสดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรข้อนี้ยังไงโมคะโมคิยะหรือว่าสมบูรณ์อายุเกิน17ปีแล้วทั้งคู่แต่ยังถ้าเสร็จแล้วชูได้เลย1 2 3กลุ่ม2สมบูรณ์กลุ่ม4อยู่ไหนกลุ่ม5สมบูรณ์กลุ่ม1สมบูรณ์กลุ่ม3สมบูรณ์กลุ่ม4สมบูรณ์ถูกต้องสมบูรณ์เพราะว่าอายุเกิน17ปีบริบูรณ์แล้วต่อไปข้อที่3อิงฟ้าได้สมรสกับพิชิตแต่ว่าพิชิตเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนวิกลจริตดังนั้นการสมรสระหว่างอิงฟ้ากับพิชิตเป็นยังไงเขียน

อ่ะเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วชูแผ่นป้ายครูดูได้เลยอ่ะชูกลุ่ม3โมคะกลุ่ม2โมคะกลุ่ม5โมคะกลุ่ม1ไหนยังไม่เห็นกลุ่ม1โมคะกลุ่ม4โมคะโอเคถูกต้องโมคะนักเรียนครับอ่ะเอาลงทําไมเป็นโมคะตอบครูหน่อยเพราะว่าพิชิตเป็นคนวิกลจริตแต่งงานกับคนวิกลจริตจะเป็นโมคะพวกเราตอบถูกหมดทุกข้อเลยปรบมือตัวเองได้เลยครับดังๆเลยต่อไปแสงดาวได้สมรสกับธีระนะครับซึ่งธีระนะครับได้จดทะเบียนสมรสแล้วกับภรรยาคนแรกแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันดังนั้นการสมรสระหว่างแสงดาวกับธีระจะมีผลอย่างไรเอ่ยก็คือสมรสซ้อนข้อนี้ตอบว่าง่ายๆเลยไหนช่วยครูดูหน่อย

0: โมฆะหรือโมคิยะสมรสเนี่ยมันร้ายแรงไหม
1: ร
0: ้
1: ายแรง
0: ร้ายแรงมากดังนั้นแน่นอนมันต้องเป็นโม
1: คะ
0: ข้อนี้เป็นโมคะนะครับอ่ะต่อไปถึงเวลาในการทำใบงานให้นักเรียนตอบคำถามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการมั่นแล้วก็ตอนที่2ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าเงื่อนไขที่กำหนดมาให้จัดกลุ่มให้ถูกต้องว่าเป็นโมฆะหรือโมคิยะครับสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเรื่องกฎหมายมั่นและก็สมรสแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับอันนี้ก็คือหน้าตาของใบงานนะครับก็ถามว่าผู้เยาว์คืออะไรโมฆะโมคิยะหมายถึงอะไรแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าสมบูรณ์โมฆะหรือว่าเป็นโมคิยะแล้วก็นำหมายเลข 1-10 มาเติมให้ถูกต้องว่าเป็นโมฆะหรือว่าโมคิยะนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนท้ายคาบครับนักเรียนปลายทางครับลงมือทำใบงานได้เช่นเดียวกันนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับใบงานทำกันเสร็จไม่เอ่ยแต่ที่ครูเห็นนะครับบางส่วนก็น่าจะยังไม่เสร็จกันเยอะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะครับนำกลับไปทำในตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนกลับบ้านก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะกลับมาเฉลยในภายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยครับการมั่นนะครับก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงตกลงกันว่าจะทำอะไรกันในอนาคตจะแต่งงานหรือว่าสมรสกันในอนาคตนะครับส่วนการสมรสนะครับก็เป็นการกระทำโดยสมัครใจของฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงนะครับว่าจะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาครับซึ่งแต่ละการมั่นแต่ละการสมรสนะครับก็จะมีกฎหมายเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปใช่ไหมเอ่ยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมครับพวกเราก็สามารถทำพินัยกรรมได้นะรู้เปล่าตอนนี้อายุครบกี่ปีแล้ว
1: 12
0: 12เราจะมาดูกันในชั่วโมงหน้าว่าอายุ12เนี่ยสามารถทำพินัยกรรมยกมรดกให้ใครได้หรือยังเรามาดูกันชั่วโมงหน้านะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไตรลงอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์เลี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดีโอ้โห

0: มีพลังสีด้วยเหรอ
1: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
2: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
1: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังสีด้วยเหรอ
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
4: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
1: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
5: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
7: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
6: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขามีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำ

0: ่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้พี

0: หทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนต้นรักงอกงาม
1: ไปไหนมาน่ะต้นกล้า
2: เตรียมของขวัญไปจับฉลากที่งานโรงเรียนไง
1: โหอยากไปด้วยจัง
2: ต้นกล้าก็อยากชวนรถถังไปด้วยอะนะแต่ว่ามันเป็นงานของโรงเรียนน่ะ
1: รถถังรู้
2: เอางี้เรามาแลกของขวัญกันสองคนนะ
1: ตอนนี้เนี่ยนะรถถังยังไม่มีของขวัญเลย

0: ก็ไปหามาจากแถวๆนี้ก็ได้อ่ะ
1: เอาจริงเหรอต้นกล้า
0: จริงดิ
1: โอเคงั้นรอเดี๋ยว
0: ดีใจเลยนะรถถังไอ้เรามันก็หล่อใจดีซะด้วยอ่ะให้รถถังสักชิ้นก็แล้วกัน

0: ต้นกล้ออ
1: ้าวงั้นเอานี่ไปรถถัง
0: สุดยอด
1: อะไรวะ
0: เมล็ดข้าวกล้องงอกไงชอบไหมเพราะนายชื่อต้นกล้ารถถังเลยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องงอกไง
2: ดีจริง
0: จริงเหรอครับ
2: จริงสิ
1: แล้วต้นกล้าจะเอาไปทำอะไรได้อ่ะเล่นก็ไม่ได้อ่ะหรือจะให้นกพิราบกินดี
0: ก็เอาไปปลูกกินเป็นสลัดหรือเอาไปปั่นเป็นน้ำผักเพื่อสุขภาพก็อร่อยนะเขาว่ามานะ
2: เห็นไหมเมล็ดพันธุ์พืชมันมีประโยชน์นะต้นกล้าบางทีเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็สร้างเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นมากมาย
1: เรื่องราวดีๆเหรอครับอยากฟังจังเลยอ่ะเรื่องดีๆจากเมล็ดพืชเนี่ย

0: อบพระทัยเพคะเจ้าชาย
1: ใครหรอฉันนะ
2: อ๋อเจ้าหญิงยโสธราพระเจ้าค่ะ
1: อ้
3: าวน้องหญิงกำลังจะกลับเทวทหะดูเหมือนเจ้าจะมาช้านะสิทธัตถะ
0: ถวายบังคมเพคะ
1: เจ้าคือ
0: หม่อมฉันยโสธราพิมพาเพคะ
1: ข้าคือสิทธัตถะยินดีที่ได้รู้จักนะ
0: เช่นกันเพคะ
1: เ
3: จ้ามาสายมาช้ากว่าใครยังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเหรอแย่มากนะนี่ดูของขวัญที่คนอื่นๆมอบให้กับยโสธราสิ
0: เรื่องของขวัญไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใด
1: เจ้าได้ช่อดอกไม้งดงามหลากหลายของขวัญเหล่านี้ก็ล้วนมีค่า
0: ของขวัญมีค่าตั้งแต่ผู้มอบตั้งใจจะมอบให้ด้วยความจริงใจแล้วเพคะ
1: งั้นข้าก็ควรให้ของขวัญกับเจ้าด้วยสิ
0: สุดแล้วแต่เจ้าชายจะเมตตาขอบพระทัยเพคะ
3: ทำได้แค่นี้เองเหรอสิทธัตถะเป็นถึงเจ้าชายเชียวนะน่าอายจริงๆ
1: ใช่ข้าอยากให้สิ่งนี้กับเจ้าหญิงอย่างจริงใจ
0: หม่อมฉันก็ขอน้อมรับด้วยใจไปคะ
3: จะรับไปทำไมน้องหญิงเมล็ดพันธุ์ไร้ค่าไร้ราคา
1: เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ที่เจ้าหญิงสามารถนำไปปลูกยังกรุงเทวทหะบ้านเมืองแว่นแคว้นของเจ้าหญิงให้เจริญงอกงามและเจ้าหญิงก็จะได้รื่นรมกับความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์อย่างไม่รู้จบ
0: หม่อมฉันจะตั้งใจปลูกและเชยชมความงามอันมีคุณค่าจากน้ำพระทัยของเจ้าชายเพคะ
1: ถ้าเจ้าหญิงชอบดอกไม้ข้าจะขอเป็นผู้พาไปชมดอกไม้แห่งปราสาททั้งสามฤดูของข้า
0: ด้วยความยินดีเพคะ
3: เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บอีกแล้วนะสิทธัตถะวันหนึ่งข้าจะชนะเจ้าให้ได้

0: ยอดเลยหลวงอารถถังรู้เรื่องเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนใช่ไหมเนี่ยฮะเลยเอาเข้ากล้องงอกมาให้ต้นกล้าใช่หรือเปล่าอ่ะ
1: เปล่าหลวงอาเคยบอกรถถังว่าเข้ากล้องงอกมีประโยชน์รถถังเลยคิดว่าของมีประโยชน์น่าจะให้กับเพื่อนได
0: ้ให้ต้นกล้าชอบมากเลย
1: ต้นกล้าชอบรถถังก็ดีใจนะ
0: ว่าแต่จะปลูกมันยังไงให้มันงอกงามต้นกล้าไม่รู้เลยนะเนี่ย
1: อ้าวไหนๆก็ไหนๆเรามาช่วยกันปลูกดีไหมพอโตหน่อยก็ค่อยมาเก็บ
0: ดีเดี๋ยวต้นกล้าจะหาวิธีปลูกอย่างถูกต้องอ่ะหาจากที่ไหนนะหรือว่าอากูน่าจะมีเน
2: า
0: ะ
2: อากงอากูอะไรเล่าหลวงอานี่แหละจะสอนให้เอง
0: โอ้หลวงอาปลูกเป็นเหรอครับ
2: หลวงอาก็เป็นลูกชาวนาชาวสวนทำไมจะปลูกไม่เป็นล่ะ
1: ใช่ๆรถถังก็ลืมไปและหลวงอาก็เป็นคนบอกเรื่องประโยชน์ของข้าวกล้องด้วย
0: โอ้เยี่ยมกูด
2: เอางั้นก็ไปเตรียมอุปกรณ์ปลูกกัน
1: รถถังพร้อมครับ
0: งั้นก็ลุย
2: ปิยารมคืออารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่น่าชอบใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โหมีพลังสีด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา

แบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรและพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันน้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลของ Data Center

0: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
1: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งทุกแห่งที่มีการดำเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตรงนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมตอนนี้ครับนั่นก็สถานการณ์ที่ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้สี่สามแห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้สี่สามแห่งเข้าไปตรวจส่วนหกแห่งนี่คือดำเนินการอยู่สามแล้วก็ชะลอไปสามครับ
2: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM2.5 และ PM10 แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอพึ่งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับเพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
1: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษจากน้ำนะเดือนละหนึ่งครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS ซัลไฟด์ PKN ก็จะติดตามเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนมลพิษอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
0: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์การยกระดับรัฐบาลดิจิทัลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยี

0: โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
1: รอบนี้เนี่ยโทนี่แบรนด์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานแกสเอกนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือส่วนตัวนะครับเพราะว่าโทนี่แบรนด์เนี่ยเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแต่นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางนะครับเราได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญเรียกว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ Data Center นะครับที่โทนี่แบรดให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับแล้วคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของสตาร์ทอัพของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้เดียวรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิกโอ ECD นะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
2: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉกยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดตนเอง และเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยว

0: เล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
1: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
2: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
3: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่คร
2: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
4: ที่ทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
0: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: ส่วนความคืบหน้าย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกับบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาบาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะ

0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยในอำเภอบางคร้าและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคร้าเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
1: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าไม่ใช่พื้นที่ป่าหรือโบราณสถานและยึดทางหลวงหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
0: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพรบ.สุสานและชาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
1: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
0: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลยจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นผลการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นผมได้เรียกการได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตรวจชี้วัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะครับในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดี

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและใช้

0: ช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลครั้งที่1กันค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายวิธีการสรุปข้อมูลเรียบเรียงและสรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้ค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเรียบเรียงและสรุปข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือตัดสินใจเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูอยากจะขอทบทวนความรู้ของนักเรียนสักนิดหนึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนพอตอบคุณครูได้ไหมว่าวิธีการค้นหาข้อมูลของนักเรียนที่เคยปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วหรือที่นักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วมีวิธีการใดที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูลได้บ้างคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนตอบคำถามในคราวนี้ค่ะเชิญค่ะเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะว่านักเรียนมีวิธีการในการค้นหาข้อมูลว่าอย่างไรบ้าง
2: เซิร์ชอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: ใช้วิธีการค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะโดยเข้าเว็บไซต์ค้นหาใช่ไหมลูก
2: ใช
1: ่แล้วทักษะหรือเทคนิคที่นักเรียนใช้ในการค้นหาล่ะคะมีการใช้เทคนิคอะไรบ้างคะ
2: ใช้เทคนิคในการเช่นไปอ่านหนังสือมาก่อนค่ะแล้วก็มาเซิร์ชหาได้ค่ะ
1: ก็มีการวิเคราะห์ใช่ไหมคะข้อมูลมาก่อนอาจจะนำมาจากในหนังสือก็ได้แล้วก็นำมาค้นหาเพิ่มเติมใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะมีใครที่มีข้อคิดเห็นอื่นอยากเสนอเพิ่มเติมไหมลูกว่าจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วหรือทักษะเดิมๆของนักเรียนก็ได้มีการใช้เทคนิคหรือวิธีการใดในการค้นหาข้อมูลบ้างเชิญค่ะจากครั้งที่แล้วก็ได้หรือจากที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วมีเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
3: ค้นหาข้อมูลแบบใส่เวลาครับ
1: มีการระบุเวลาใช่ไหมคะนอกจากระบุช่วงเวลาแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
3: ระบุชนิดไฟล์ครับ
1: เป็นการใช้เทคนิคขั้นสูงนำความรู้จากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาก็ถือว่าชัดเจนทั้ง2คนเลยนะคะนักเรียนได้มีการนำความรู้จากการเรียนครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของการค้นหาข้อมูลขั้นสูงนะคะรวมไปถึงกระบวนการหรือวิธีในการค้นหาข้อมูลจากที่นักเรียนเคยปฏิบัติโดยการรวบรวมหรือวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วแล้วก็นำมาค้นหาเพิ่มเติมอาจจะใช้คำค้นนะคะหรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายหรือเทคนิคขั้นสูงเข้ามาช่วยเก่งมากๆทุกคนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเคยใช้วิธีการค้นหาข้อมูลอย่างไรอิงจากครั้งที่แล้วหรือเทคนิคในการค้นหาข้อมูลจากครั้งก่อนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในเมื่อนักเรียนนะคะสามารถอธิบายได้ว่าเราเคยเรียนรู้หรือมีการใช้เทคนิคใดในการค้นหาข้อมูลกันไปบ้างแล้วนะคะต่อไปเรามาชมกันดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมในการวิเคราะห์รูปภาพมาให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์ดูว่าจากทั้ง2ภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพของอะไรคะตอบเสียงดังๆเลยอะไรนะขนมโตเกียวใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนรู้จักแล้วก็เคยรับประทานกันไปแล้วนะคะนี่คือขนมโตเกียวถูกต้องแล้วทีนี้ครูอยากจะถามนักเรียนเพิ่มเติมว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าทำไมขนมชนิดนี้ถึงมีชื่อว่าขนมโตเกียวลองคาดเดาได้ไหมคะลองคาดเดาคำตอบดูซิว่าทำไมเขาถึงเรียกกันว่าขนมโตเกียวใครจะตอบได้บ้างสองคนเดิมเลยขอผู้หญิงก่อนละกันค่ะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าขนมชนิดนี้ถึงเรียกว่าขนมโตเกียวลูก
2: เพราะต้นกำเนิดจากขนมโตเกียวอาจจะมาจากเมืองโตเกียวค่ะ
1: เป็นการวิเคราะห์ถูกไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะถามว่าที่นักเรียนตอบมาผิดไหมไม่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นการคาดเดาเนาะเราใช้วิธีการคาดเดาไปก่อนว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าขนมโตเกียวซึ่งนักเรียนให้เหตุผลว่าอาจจะมีต้นกำเนิดจากโตเกียวก็ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่สามารถคาดเดาได้เช่นเดียวกันอีกสักหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้ที่ยกมือทำไมนักเรียนถึงคิดว่าขนมชนิดนี้ถึงมีชื่อว่าขนมโตเกียวลูก
3: พราะว่าตอนที่เขาม้วนนะครับม้วนเป็นเกี่ยวๆครับ
1: ก็คือวิธีการทำใช่ไหมคะลักษณะของขนมเป็นในลักษณะของม้วนเป็นเกลียวใช่ไหมลูกก็เลยมีการตั้งชื่อว่าขนมโตเกียวเก่งมากๆทั้งสองคนเลยนะคะมีใครที่มีความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้อีกไหมลูกนอกจากมีต้นกำเนิดจากโตเกียวแล้วก็ลักษณะของการม้วนขนมเป็นเกลียวๆมีอีกไหมคะนักเรียนสามารถคาดเดาได้หลากหลายเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าการคาดเดาไม่มีถูกไม่มีผิดถูกไหมลูกเราใช้วิธีการคาดเดาจากลักษณะรูปร่างหรือรูปภาพที่เราเห็นนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำไมถึงตั้งชื่อขนมชนิดนี้ว่าขนมโตเกียวนะคะใครที่มีความคิดเห็นต่างจากทั้งสองคนเมื่อสักครู่นี้นำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์หรือคาดเดาออกมาได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วถูกไหมลูกจากที่เพื่อนตอบมาก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ในวันนี้คุณครูจะยังไม่บอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อขนมชนิดนี้ว่าขนมโตเกียวแต่คุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตัวเองโดยการค้นหาข้อมูลนะคะโดยวิธีการค้นหานักเรียนจะใช้เทคนิคใดก็ได้จากที่นักเรียนเคยเรียนมาหรือเคยปฏิบัติมาก็ได้นะคะซึ่งการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้ก็จะนำเข้าสู่ใบงานของเราในวันนี้นะคะวันนี้มีใบงานที่2นะคะชื่อว่าการเรียบเรียงข้อมูลใบงานนี้นะคะจะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับขนมโตเกียวนักเรียนได้ลองวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมถึงชื่อว่าขนมโตเกียวนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ4-6คนทำใบงานที่2เรื่องการเรียบเรียงข้อมูลข้อที่1และข้อที่2โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดให้ในใบงานค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่2ข้อที่1และข้อที่2โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดให้ในใบงานนั่นเองค่ะในใบงานวันนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ข้อแต่ในช่วงแรกคุณครูจะให้นักเรียนลองซื้อ

สืบค้นข้อมูลในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2กันก่อนเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความแตกต่างจากเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหานะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยลงมือปฏิบัติในข้อที่3เป็นลำดับต่อไปเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง2ข้อนี้มีอะไรกันบ้างนะคะโดยในใบงานเริ่มแรกเลยนะคะในส่วนของคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวจากเอกสารต่อไปนี้นะคะแล้วสรุปเป็นสำนวนของตนเองตามความเข้าใจโดยคุณครูมีแหล่งข้อมูลที่จะให้นักเรียนทำการค้นหาด้วยกันทั้งหมด3แหล่งข้อมูลโดยแหล่งข้อมูลที่1นะคะจะเป็นเว็บไซต์ Mango Zero นะคะแหล่งข้อมูลที่2จะเป็นเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็สุดท้ายนะคะแหล่งข้อมูลที่3จะเป็นเว็บไซต์มิวเซียมสยามโดยกระบวนการในการค้นหาประวัติของขนมโตเกียวนะคะนักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์นะคะในการค้นหาได้เลยหลังจากนั้นนักเรียนจะใช้คำค้นหาแบบใดในลักษณะใดก็ได้นะคะแต่จะต้องสอดคล้องกับในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของขนมโตเกียวเมื่อนักเรียนพิมพ์คำค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้ง3แหล่งนี้ที่ครูได้มีให้ในใบงานนะคะได้แก่เว็บไซต์ของ Mango Zero นะคะ Wikipedia แล้วก็ Museum สยามนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเมื่อนักเรียนเข้าชมทั้ง3เว็บไซต์แล้วนะคะจะต้องทำอะไรต่อไปในส่วนของโจทย์ข้อที่1ค่ะมีอยู่ว่าข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งนะคะมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างในข้อแรกนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลของประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งข้อมูล3เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้แล้ววิเคราะห์ดูว่ามีข้อมูลใดที่สอดคล้องกันหรือตรงกันของทั้ง3เว็บไซต์บ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะในเว็บไซต์ที่1นักเรียนอาจจะพบเจอข้อมูลแรกที่นำเสนอเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของขนมโตเกียวเว็บไซต์ที่2และเว็บไซต์ที่3ก็เป็นแหล่งกำเนิดเดียวกันนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างเนาะนักเรียนอาจจะสรุปได้ว่าทั้ง3เว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่สอดคล้องกันก็คือแหล่งกำเนิดแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นแหล่งกำเนิดจากที่ใดนะคะนี่คือตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่สอดคล้องกันอีกให้นักเรียนเขียนออกมาให้ครบถ้วนได้เลยนะคะสรุปตามความเข้าใจตามสำนวนของตัวเองนะคะเป็นความเข้าใจของนักเรียนเองว่าเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้ง3เว็บไซต์แล้วจะสรุปออกมาว่าอย่างไรบ้างว่ามีข้อมูลใดที่สอดคล้องกันบ้างนะคะต่อไปจะเป็นในข้อที่2ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราหาข้อมูลที่สอดคล้องกันไปแล้วในข้อที่2นักเรียนจะต้องวิเคราะห์หาข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนอาจจะหาข้อมูลที่สอดคล้องได้แล้วแต่จะต้องมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันอยู่แล้วในแต่ละเว็บไซต์นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาอาจจะไม่เหมือนกันนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าทั้ง3เว็บไซต์นี้มีข้อมูลตรงส่วนไหนที่เกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวที่ไม่สอดคล้องกันบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของสูตรหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นระยะเวลาหรือไม่นักเรียนลองวิเคราะห์จากในเว็บไซต์ทั้ง3เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำในข้อที่1และข้อที่2ก่อนในส่วน2ข้อนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนไหนไหมคะอย่างนั้นเนื่องจากเป็นกระบวนการในการค้นหาข้อมูลแบบพื้นฐานที่นักเรียนเคยทำกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูย้ำไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าในข้อแรกมีข้อมูลใดสอดคล้องกันบ้างและข้อที่2ไม่สอดคล้องกันตรงส่วนไหนบ้างแล้วก็เขียนอธิบายโดยสรุปเป็นสำนวนและก็ความเข้าใจของนักเรียนเองนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในข้อที่1และข้อที่2ก่อนได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะคะลองออกมานำเสนอดูว่าเมื่อลองค้นหาดูแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรและเราค่อยลงมือทำในข้อที่3กันต่อนะคะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลในใบงานข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะลงมือได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากการค้นหาในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนหลายๆคนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้ง3เว็บไซต์แล้วก็หาความสอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องของในข้อที่1และข้อที่2เกี่ยวกับประวัติของขนมตัวเกียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาจจะมีบางคนที่กำลังวิเคราะห์เพิ่มเติมอยู่ก็เดี๋ยวลำดับต่อไปจะให้นักเรียนที่ค้นคว้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะลองนำเสนอดูว่าในข้อที่1ที่มีความสอดคล้องกันของข้อมูลเกี่ยวกับประวัติขนมตัวเกียวมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ไม่สอดคล้องกันในข้อที่2มีอะไรบ้างนะคะขอตัวแทน1คนนะคะคือนนทพัฒน์ใช่ไหมลูกอ่ะนักเรียนปรบมือให้กับนนทพัฒน์ค่ะในช่วงแรกที่ครูให้นักเรียนค้นหาในข้อที่1และข้อที่2นะคะเดี๋ยวนักเรียนแนะนำตัวแล้วก็ลองนำเสนอในข้อแรกก่อนได้เลยค่ะว่าค้นหามาว่าอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มเลยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรพัฒน์งิ้วงามครับข้อที่1ข้อมูลประวัติโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้าง1โตเกียวเข้ามาในไทยครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูครับ
0: มีอีกไหมลูก
1: 2คล้ายกับขนมโดรายากิของญี่ปุ่นครับ
0: นี่จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่สอดคล้องกันของทั้ง3เว็บไซต์ใช่ไหมคะก็คือมีนำเข้ามาที่ห้างสรรพสินค้าอะไรนะไดมารูใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะก็คือเป็นแบบของขนมอะไรนะ
1: โดรายากิ
0: ใช่ไหมคะนี่คือส่วนที่สอดคล้องกันของทั้ง3เว็บไซต์ใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่2แล้วลูกที่หนูได้ทำการสืบค้นดูมีตรงส่วนไหนหรือข้อมูลอะไรบ้างที่ไม่สอดคล้องกันของทั้ง3เว็บไซต์คะ
1: โตเกียวเริ่มมาในประเทศไทยเวลาไหนครับ
0: ก็คือเป็นในเรื่องของระยะเวลาของการนำเข้ามาสู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะที่อาจจะยังไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่สอดคล้องกันใช่ไหมลูกเอาละค่ะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอในส่วนของข้อที่1กับข้อที่2มาแล้วแต่ว่านักเรียนคนใดนะคะที่อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลได้แตกต่างจากเพื่อนนะคะนักเรียนก็นำเสนอออกมาได้เลยมีไหมคะมีไหมลูกมีใครที่สืบค้นข้อมูลแล้วได้ความแตกต่างหรือว่าคิดเห็นต่างจากเพื่อนมีอีกไหมคะยังไม่มีแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะวิเคราะห์ข้อมูลใกล้เคียงกันในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีกนะอาจจะมีข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันก่อนเพราะว่าในใบงานวันนี้ยังมีอีก1ข้อที่ครูได้บอกไว้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก3เว็บไซต์หาข้อมูลที่สอดคล้องกันแล้วก็ไม่สอดคล้องกันไปแล้วนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องทำการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งครบไปแล้วใช่ไหมลูก3เว็บไซต์ที่กำหนดให้โจทย์ในข้อที่3มีอยู่ว่าการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือพบว่ามีข้อมูลที่ตรงกันและไม่ตรงกันจากที่นักเรียนได้ค้นหากันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนจะสรุปข้อมูลอย่างไรในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำการสรุปข้อมูลอีก1ครั้งจากที่เราได้ค้นหาข้อมูลมาทั้ง3เว็บไซต์แล้วก็วิเคราะห์มาแล้วว่ามีข้อมูลใดสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกันบ้างหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาเรียบเรียงแล้วก็สรุปตามความเข้าใจอีก1ครั้งว่าสรุปแล้วขนมโตเกียวนะคะประวัติของขนมโตเกียวคืออะไรนักเรียนจะต้องสรุปตามความเข้าใจโดยอิงจากข้อที่1และข้อที่2นะคะข้อมูลใดที่จะนำมาสรุปได้บ้างโดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วเรานำมาจาก3เว็บไซต์ที่มีอยู่ในใบงานนะคะโดยนักเรียนเขียนสรุปจาก3เว็บไซต์นี้โดยอิง

จากข้อมูลในข้อที่1และข้อที่2สรุปตามความเข้าใจเป็นสำนวนของนักเรียนเองนะคะในข้อที่3นี้ก็จะเป็นการสรุปโดยรวมมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของข้อที่3มั้ยลูกไม่มีนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยว

จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลือระหว่างนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อ1ข้อ2ให้เรียบร้อยแล้วทำข้อที่3ต่อเนื่องได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติในข้อที่3สรุปข้อมูลได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากการค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการสรุปในข้อที่3กันไปแล้วนะคะคุณครูได้ลงไปดูมาแล้วนักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถสรุปได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกันทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในข้อที่3ดูว่าหลังจากที่นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลในข้อ1และข้อ2ไปแล้วนะคะมีการสรุปข้อมูลออกมาว่าอย่างไรบ้างโดยจะมีตัวแทนออกมาทั้งหมด3กลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง3กลุ่มนี้จะสรุปข้อมูลแล้วก็สืบค้นที่แตกต่างกันหรือสอดคล้องกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนทั้ง3กลุ่มทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญเลยลูกนำชุดกิจกรรมออกมาด้วยได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันว่าทั้ง3คนนี้ที่เป็นตัวแทนกลุ่มนะคะจะมีการสืบค้นข้อมูลแล้วก็สรุปออกมาว่าอย่างไรบ้างอ่ะด้านบนเลยลูกยืนเรียงกันเลยนะคะเดี๋ยวใครจะเริ่มก่อนปิงปองเนาะเดี๋ยวให้นักเรียนเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยเนาะเป็นการทบทวนว่ามีการสืบค้นออกมาว่าอย่างไรเรียงจากข้อที่1ข้อที่2แล้วก็สรุปในข้อที่3ไปเลยเพื่อเป็นการทบทวนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอ่ะคนแรกถ้าพร้อมแล้วหนูเริ่มได้เลยลูก
1: ข้อ1ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจาก3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างคําตอบคือโตเกียวเข้ามาในไทยครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับขนมโดรายากิของญี่ปุ่นครับแล้วก็มีวิธีการทำครับ
0: อันนี้จะมีการสืบค้นเพิ่มเติมนะคะค้นพบในเรื่องของวิธีการทำที่เหมือนกันสอดคล้องกันเพิ่มเติมมานะคะในข้อที่2ลูกข้อมูลใดไม่สอดคล้องกันบ้างคะ
1: 2ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรที่ไม่สอดคล้องกันบ้างคือโตเกียวเริ่มมาในไทยในเวลาครับ
0: ก็คือเป็นในเรื่องของระยะเวลาใช่ไหมลูกที่ไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นจากทั้ง2ข้อนี้ในข้อที่3เมื่อนักเรียนได้หาข้อมูลจากทั้ง3เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วสรุปข้อมูลได้ว่าอย่างไรคะ
1: โตเกียวเข้ามาในไทยครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูครับมีลักษณะคล้ายขนมโดรายากิของญี่ปุ่นครับและวิธีทำขนมของโตเกียวคือนำแป้งมาหยอดบนเตาครับแล้วก็นำไส้มาใส่ครับแล้วก็ม้วนครับเกิดครั้งแรกที่ประเทศไทยครับแต่บางที่ก็บอกว่าขนมโตเกียวมาในไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2500นิดๆครับแต่บางเว็บไซต์ก็บอกว่าพุทธศักราช2510ครับ
0: ก็คือในส่วนของนักเรียนคนแรกนะคะมีการนำเสนอทั้งข้อมูลที่สอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันโดยสรุปออกมาเป็นความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องของแหล่งกำเนิดรวมไปถึงสูตรต่างๆและสุดท้ายมีการบอกด้วยว่าทั้งบางเว็บไซต์เนี่ยมีการนำเสนอออกมาว่าเริ่มจากปีพุทธศักราช2500นิดๆแล้วก็บางเว็บไซต์ก็บอกว่า2510ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอแล้วก็สรุปข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะคะต่อไปคนที่2ลูกนักเรียนเริ่มจากข้อที่1เหมือนกันนะคะเป็นการนำเสนอให้เพื่อนฟังก่อนว่าในข้อที่1และข้อที่2หนูสืบค้นได้ว่าอย่างไรบ้างค่ะ
2: ข้อที่1ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจาก3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างตอบแหล่งที่มาจากประเทศไทยที่ห้างสรรพสินค้าไดมารู
0: ก็คือคล้ายกับคนแรกเลยก็คือมีแหล่งที่มาจากห้างสรรพสินค้าไดมารูนะคะข้อที่2ลูกแล้วที่หนูสืบค้นมีข้อมูลอะไรไม่สอดคล้องกันบ้างคะ
2: เวลาในการเกิดค่ะ
0: ก็เป็นในเรื่องของช่วงเวลาระยะเวลาใช่ไหมลูกใกล้เคียงกับคนแรกเมื่อสักครู่นี้ต่อไปข้อที่3ค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะ
2: ขนมโตเกียวนำเข้ามาที่ประเทศไทยที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูแต่มีเวลาในการเกิดที่ไม่แน่ชัดบางก็ว่าเกิดนำเข้ามาในพ.ศ.2510บางก็ว่านำเข้ามาในพ.ศ.2507ครับ
0: ก็คล้ายกันกับนักเรียนคนที่1นะคะแต่ว่ามีการสรุปที่สั้นกว่านะคะคนสุดท้ายลูกผู้หญิงชลิสาพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
3: ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างมาจากห้างไดมารูมีความคล้ายโดรายากิข้อ2ข้อมูลประวัติของขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรไม่สอดคล้องกันบ้างการนำเข้าของขนมโตเกียวที่ไม่แน่ชัด
0: แล้วสรุปแล้วจากทั้ง2ข้อหนูสรุปได้ว่าอย่างไรคะ

0: ขนมโตเกียวมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นแผ่นบางๆมีไส้หลากหลายเช่นไส้กรอกไข่นกกระทาหมูสับหรืออาจเป็นไส้แซลมอนเป็นต้นค่ะว่ากันว่ามาจากห้างไดมารูที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: เก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง3คนค่ะขอบคุณนะคะกลับที่ได้เลยจากที่ทั้ง3คนได้นำเสนอมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะไปในแนวทางเดียวกันแต่ลักษณะของการสรุปข้อมูลอาจจะมีบางจุดที่แตกต่างกันบ้างโดยคนแรกนะคะเป็นการอธิบายโดยรวมจากข้อมูลในข้อที่1และข้อที่2ส่วนคนที่2เนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่จะมีการสรุปที่สั้นกว่าและคนสุดท้ายนะคะจะมีการนำเสนอในเรื่องของไส้ของขนมตัวเกี๊ยวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแต่นักเรียนทั้ง3คนนะคะคำตอบออกมาในแนวทางเดียวกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวคำตอบของคุณครูจะสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับของนักเรียนหรือไม่นะคะในส่วนของเฉลยหรือแนวคำตอบในใบงานนี้นะคะของคุณครูเริ่มจากในส่วนของแหล่งข้อมูลอย่างที่รู้กันเรามี3เว็บไซต์นะคะในข้อแรกค่ะประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันก็คือขนมโตเกียวมีต้นกำเนิดที่ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารูนะคะก็ตรงกับของนักเรียนที่นำเสนอมานะคะประวัติที่ไม่สอดคล้องกันในข้อที่2ก็จะมีพ.ศ.ที่เป็นต้นกำเนิดของขนมโตเกียวแล้วก็ขนมต้นกำเนิดที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นขนมโตเกียวในข้อนี้คุณครูอาจจะแตกต่างกับของนักเรียนไปบ้างแต่ที่นักเรียนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่านักเรียนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะเอาละค่ะในข้อสุดท้ายที่เป็นการสรุปตรงส่วนนี้นักเรียนอาจจะสรุปแตกต่างจากของครูไปบ้างแต่อย่างน้อยเนื้อหาในการสรุปของเราเป็นไปในทางเดียวกันก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะในข้อที่3ค่ะการสรุปข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง3เว็บที่น่าเชื่อถือนะคะขนมโตเกียวเป็นขนมไทยเกิดขึ้นช่วงปีใดไม่เป็นที่แน่ชัดแต่จากการสืบค้นคาดว่าเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2500ถึง2510ต้นกำเนิดที่แน่ชัดคือห้างสรรพสินค้าไทยไดมารูซึ่งห้างนี้เป็นของชาวญี่ปุ่นที่มาเปิดดำเนินการที่ไทยนั่นเองนี่คือการสรุปคร่าวๆของคุณครูนะคะซึ่งของนักเรียนก็ใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกับของคุณครูเช่นเดียวกันโดยการสรุปนี้อย่าลืมนะคะว่าจะต้องสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนโดยอิงจากทั้ง3เว็บไซต์ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Mango Zero เว็บไซต์ Wikipedia แล้วก็เว็บไซต์ Museum สยามนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวเพื่อให้นักเรียนได้ทำการศึกษาแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทำใบงานไปแล้วนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับความสอดคล้องการเรียบเรียงข้อมูลจากข้อมูลหลายแหล่งค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสอดคล้องการเรียบเรียงข้อมูลจากข้อมูลหลายแหล่งนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูสรุปเสียงดังๆเลยวันนี้เราได้มีการทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะค้นหาเกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวใช่ไหมลูกมีการสืบค้นโดยใช้เทคนิคการสืบค้นต่างๆหลังจากที่นักเรียนได้ทำไปแล้วโดยสืบค้นจากข้อมูลกี่เว็บไซต์คะกี่เว็บไซต์ลูก3เว็บไซต์นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันออกมาหลังจากนั้นนักเรียนก็ทำความเข้าใจแล้วก็สรุปออกมาเป็นคำพูดหรือสำนวนของนักเรียนเองนะคะวันนี้ก็เป็นกระบวนการในการค้นหาข้อมูลการเรียบเรียงข้อมูลให้สอดคล้องกันแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาได้ถูกต้องชัดเจนนะคะนักเรียนเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของคุณครูในวันนี้นะคะก็คือการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะคะควรค้นหาจากหลากหลายแหล่งแล้วนำมาเปรียบเทียบความสอดคล้องเรียบเรียงและสรุปข้อมูลก่อนนำไปใช้แก้ปัญหาหรือตัดสินใจก็ตรงกับในใบงานที่เราได้มีการสืบค้นข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งข้อมูลนะคะซึ่งมีความหลากหลายพอสมควรในชีวิตจริงนักเรียนอาจจะอิงจากเว็บไซต์อื่นๆเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วการค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะควรค้นหาจากหลายแหล่งที่มานะก็นำมาวิเคราะห์เรียบเรียงแล้วก็ประมวลผลอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นสรุปข้อมูลที่ตรงประเด็นแล้วก็แน่ชัดเพื่อจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของการค้นหาข้อมูลกันไปแล้วนะคะในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะยังเป็นเรื่องค้นคว้าหาข้อมูลครั้งที่2แต่จะเป็นการค้นคว้าในเรื่องอะไรครั้งหน้าเราค่อยมาชมไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะได้แก่1ค่ะใบงานที่3ค้นหาเพื่อทำรายงานนะคะ2ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะซึ่งเอกสารเหล่านี้นะคะเช่นเคยค่ะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้ว

0: ะคะสำหรับการค้นหาข้อมูลในครั้งแรกในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: นายเป็นใครกัน
2: ขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอาจก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียม

ก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างภาษาเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นได้รู้เพราะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำขวัญ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามมีดังนี้นักเรียนทราบหรือไม่คำขวัญมีความหมายอย่างไรทราบไหมในใครทราบบ้างทุกคนเคยได้ยินไหมลูกใครไม่เคยได้ยินยกมือขึ้นไม่มีปลายทางเคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินเพราะฉะนั้นไหนลองบอกครูโอซิว่าคำขวัญเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะพงษ์ธนาลูก
2: คือถ้อยคำที่แต่งออกมาเตือนสติเตือนใจครับ
1: เป็นถ้อยคำสั้นๆหรือว่าถ้อยคำขนาดยาว
2: เป็นสั้นๆครับ
1: ถ้อยคำสั้นๆที่แต่งมาเพื่อเตือนสติใช่ไหม
2: คร
1: ับ เตือนสติเตือนใจผู้อ่านผู้ฟังใช่ไหมครับลูก
2: ใช่ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคนอื่นมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันคำขวัญคือข้อความที่เตือนใจให้กำลังใจแก่ผู้อ่านและผู้ฟังถ้าเราอ่านเราก็จะกลายเป็นผู้อ่านถ้ามีคนมาพูดมาอ่านให้เราฟังเราก็จะกลายเป็นผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำขวัญเนี่ยดีไหมดีเป็นเนื้อหาที่ดีไหมลูกดีเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อมานะครับนักเรียนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งคำขวัญคิดอย่างไรลูกมันยากมันง่ายมันน่าสนใจมันน่าเบื่อคิดอย่างไรลูกฉัตรมงคลลูกตอบคำถามเดี๋ยวฉัตรมงคลแสดงความคิดเห็นได้เลยลูก
3: น่าสนใจค่ะ
1: น่าสนใจอย่างไรลูกเราใช้คำขวัญในการเตือน
3: สติให้ผู้ฟังและผู้อ่านครับ
1: เตือนสติให้ผู้ฟังและผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างไรเวลาเขาอ่านคำขวัญเขาอ่านคำพูดที่ดีอะลูกเวลาที่เราอ่านคำพูดที่ดีเราจะรู้สึกอย่างไร
3: รู้สึกว่าอยากนำไปปฏิบัติครับ
1: อยากจะนำไปปฏิบัติปรบมือให้เพื่อนซึ่งการแต่งคำขวัญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคำขวัญเนี่ยมีเนื้อหาที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจและปลุกใจได้อีกด้วยเช่นคำขวัญรณรงค์ต่างๆนะครับเดี๋ยวครูโอมีกิจกรรมให้นักเรียนทำคำถามคือนักเรียนรู้จักคำขวัญเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับต้นทางเนี่ยเขียนใส่กระดาษโพสต์อิทเลยครับลูกปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนก็ได้ให้เวลา1นาทีสำหรับต้นทางและปลายทางเขียนหัวข้อคำขวัญที่ตนเองรู้จักเช่นคำขวัญวันแม่คำขวัญวันพ่อคำขวัญวันเด็กเขียนแล้วนำมาติดที่หน้าชั้นเรียนครับลูกเดี๋ยวจะให้ออกมาติดทีละกลุ่ม

เมื่อมองโดยภาพรวมนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะเขียนคำขวัญที่ตนเองรู้จักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับต้นทางเนี่ยครูจะให้นักเรียนออกมาติดทีละกลุ่มให้ปลายทางได้ดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ะกลุ่มที่1

ตอนนี้สังเกตว่าคำขวัญที่นักเรียนรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องคล้ายกันเช่นคำขวัญวันเด็กคำขวัญต่อต้านยาเสพติดคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่แล้วก็คำขวัญสิ่งแวดล้อมมีกีฬาสีด้วยนะครับลูกบางคนก็มีแปลกใหม่เป็นคำขวัญประจำจังหวัดประจำอำเภอแล้วก็มีคำขวัญปีใหม่ด้วยกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายครับบางคนบอกมีโอคำขวัญต่อต้านยาเสพติดตอนนี้แต่ละกลุ่มก็ออกมาติดคำขวัญที่ตนเองรู้จักปลายทางแล้วครับตอบคำถามเสร็จยังเอ่ยปลายทางตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือเขียนหน้ากระดานเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอย่างที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้นทางเนี่ยรู้จักคำขวัญอะไรบ้างนะครับสำหรับปลายทางก็น่าจะคุ้นเคยหรือยกตัวอย่างได้เหมือนกับของต้นทางใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปเลยนะครับสำหรับคุณครูโอนะครับตัวอย่างคำขวัญก็จะมีดังนี้1คำขวัญวันสำคัญต่างๆเช่นวันพ่อวันแม่วันเด็กวันครูวันขึ้นปีใหม่นะครับคำขวัญประจำจังหวัดรู้จักไหมแต่ละจังหวัดก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดรวมไปถึงคำขวัญประจำอำเภอด้วยนะครับแล้วก็คำขวัญรณรงค์ต่างๆเช่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์เกี่ยวกับความสามัคคีในกีฬาสีรณรงค์เกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับต่อต้านโรคภัยต่างๆนะครับนักเรียน

0: สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เขียนคำขวัญที่ตนเองรู้จักไปแล้วและก็ได้นำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับทราบแล้วก็เข้าใจกันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำขวัญชวนคิดเพราะฉะนั้นคำขวัญของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะได้รู้จักคำขวัญที่ให้คติแล้วก็เตือนใจพวกเราด้วยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนะครับ1บอกหลักการแต่งคำขวัญได้ต้องบอกให้ได้ว่าการแต่งคำขวัญนั้นแต่งอย่างไรต่อมานะครับแต่งคำขวัญตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้ถูกต้องแล้วก็บอกคุณค่าของการแต่งคำขวัญรวมไปถึงประโยคด้วยก็ได้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมแข่งขันกันดีไหมกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยนะลูกขอตัวแทนเพียงแค่คนเดียวสำหรับการยกมือนะทายคำขวัญประชันจังหวัดคำขวัญคือกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อนเป็นคำขวัญของเมืองอะไร
1: กรุงเทพมหานครค่ะ
0: กรุงเทพมหานครถ้าแบ่งตามการปกครองนะครับจะไม่ใช่จังหวัดเป็นเมืองหลวงก็คือเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษก็คือแบบท้องถิ่นเหมือนกับเมืองพัทยาแต่ก็ถือว่าเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งที่จะต้องมีคำขวัญใช่ไหมครับคำตอบคือกรุงเทพมหานครประมือให้เพื่อนต่อมาเมืองทองเหนือเก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจยกกลุ่มที่หนึ่งยกได้ก่อนจังหวัดใดลูก
1: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: ดูจากตรงไหนประจวบคีรีขันธ์
1: เมืองทองเนื้อเก้ามะพร้าวสับปะรดครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วจังหวัดประจวบของเราเนี่ยจะมีมะพร้าวสับปะรดค่อนข้างเยอะใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วก็เมืองทองเนื้อเก้าก็คือทองอำเภอบางสะพานถ้ามะพร้าวเนี่ยปลูกเยอะที่อำเภอทับสะแกนะครับแล้วก็สวยโซนหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจคำตอบคือประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาครับประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกยกกลุ่มที่3ยกก่อนยกคนเดียวนะตัวแทนกลุ่ม
2: ชุมพรครับ
0: จังหวัดชุมพรดูจากตรงไหน
2: ประตูสู่ภาคใต้ครับ
0: ชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับถ้าเป็นประตูสู่ภาคอีสานก็คือจังหวัดนครราชสีมานะถูกต้องไหมชุมพรถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อไปครับเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงยกกลุ่มที่หนึ่งจังหวัดใดลูกเหนือสุดในสยาม
2: เชียงรายครับ
0: จังหวัดเชียงรายใช่ไหมถ้าบางคนสังเกตเห็นวัดร่องขุ่นเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เฉลิมชัยท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นคนที่ก่อตั้งวัดนะครับก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นจังหวัดเชียงรายประมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปมีทุ่งนามีสะพานด้วยเมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนจังหวัดใดนะจังหวัดใดปลายทางตอบไปนะลูกยกกลุ่มที่สองยกก่อนจังหวัดใดครับ
3: พัทลุงค่ะ
0: พัทลุงดูจากตรงไหนลูก
3: เมืองหนังโนราค
0: ่
3: ะ
0: เป็นต้นกำเนิดเมืองหนังโนราใช่ไหมนะครับคำตอบคือพัทลุงถูกต้องต่อไปนะครับต่อไป

0: พุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกะศิลานครยกกลุ่มที่4ครับ
1: สกลนครค่ะ
0: สกลนครยังไม่ถูกต้องกลุ่มอื่นเอามือจับตึงหูไว้ไม่เป็นไรลูกผิดถูกไม่เป็นไรเราไม่ใช่คนแต่งเราจะไม่ทราบก็ไม่เป็นไรยกกลุ่มที่5
1: ยะโสธรค่ะ
0: ยะโสธรยังไม่ถูกต้องครับใบให้อยู่ภาคอีสานเป็นจังหวัดที่มีดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ยกกลุ่มที่2
1: นครราชสีมาค่ะ
0: นครราชสีมายังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่3ไล่ให้ถูกครบจังหวัดแล้ววันนี
1: ้มหาสารคาม
0: มหาสารคามทราบได้อย่างไร
1: พุทธมณฑลอีสานค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วพุทธมณฑลอีสานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับถูกต้องต่อมาครับเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเมืองบั้งไฟโครโอเคบอกแล้วเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5
2: นครราชสีมาครับ
0: ไม่ถูกครับนครราชสีมาอ่ะกลุ่มที่1ลองดูครับ
2: ยะโสธรครับ
0: ทราบจากส่วนไหน
2: บั้งไฟโก้ครับ
0: ใช่แล้วจำเพลงพื้นบ้านได้ไหม
2: จำได้ครับ
0: โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้จำได้ไหมเมืองบั้งไฟโก้ก็คือยะโสธรถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาครับต่อมายังไม่หมดนะครับมีสิริกิติ์ดำดำแปลว่าเขื่อนก็คือเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดเนี้ยเป็นที่ตั้งของเขื่อนสิริกิติ์เหล็กน้ำผีลือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกยกกลุ่มที่3ยกตอบเลยครับลูก
1: จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากหรอไม่ใช่ครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อนจังหวัดอะไรลูก
1: กาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรียังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่2
1: น่าค่ะ
0: จังหวัดน่านยังไม่ถูกต้องเอามือจับติ่งหูไว้
1: อ่างทองค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองยังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อนแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำเอามือจับติ่งหูไว้
1: อ่างทองค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองยังไม่ถูกครับเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่4ยกก่อน
1: อุตรดิตถ์ค่ะ
0: อุตรดิตถ์อิตรดุตเฉลยคืออุตรดิตถ์นะครับถูกต้องต่อมาครับต่อมา

0: เรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตตรกรรมวัดภูมินแผ่นดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งวัดภูมินนี่ดังมากเลยลูกนะมีภาพกระซิบรักบรรลือโลกด้วยอยู่ที่ฝาผนังถ้ำวัดภูมินจังหวัดนี้มีพยางค์เดียวจะติงหูไว้ยกมือกลุ่มที่5ครับจังหวัดใดลูก
1: จังหวัดน่านค่ะ
0: จังหวัดน่านถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับอยู่ใกล้ๆกับประจวบเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามเอามือจับติงหูไว้ยกกลุ่มที่หนึ่งยกก่อนจังหวัดใดลูก
1: เพชรบุรีครับ
0: เพชรบุรีดูจากตรงไหน
1: เขาวังคู่บ้านครับ
0: เขาวังพระนครคีรี
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีเขาวังด้วยจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาอย่างล้นหลามนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญจังหวัดนี้คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับหรือเพชรบุรีก็ได้ปรบมือให้เพื่อนหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามสรุปกิจกรรมพร้อมกันว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมทายคำขวัญแต่ละจังหวัดไปแล้วนะครับนักเรียนได้อะไรบ้างคำถามคือจากคำขวัญประจำจังหวัดบอกอะไรแก่ผู้อ่านบ้างบอกอะไรแก่ตัวเราบ้างลูกลองคิดสิกลุ่มที่5
1: บอกจุดเด่นของจังหวัดค่ะ
0: บอกจุดเด่นของแต่ละจังหวัดใช่ไหมกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นลองช่วยกันตอบสิลูกบอกอะไรบ้างคำขวัญแต่ละจังหวัดกลุ่มที่4ครับลูก
2: บอกว่าแต่ละจังหวัดมีที่ท่องเที่ยวอะไรดีๆบ้างค
0: ่
2: ะ
0: บอกสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มอื่นละครับกลุ่มอื่นบอกอะไรได้อีกแล้วละนากลุ่มที่2
3: บอกเอกลักษณ์ของจังหวัดค่ะ
0: บอกเอกลักษณ์ของจังหวัดบอกอะไรได้อีกเร็วๆกลุ่มที่1บอกได้เยอะแยะเลยลูก
1: บอกวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆแต่ของแต่ละจังหวัดค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้ทุกคนเลยครับลูกซึ่งคำขวัญแต่ละจังหวัดนั้นก็จะบอกเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดสำคัญนะครับประเพณีวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีด้วยเคยได้ยินเทศกาลของดี4ภาคไหมก็จะเป็นของดีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการศึกษาคำขวัญของจังหวัดเนี่ยเวลาที่เขาแต่งคำขวัญเนี่ยเขาก็จะต้องเอาของดีเอาเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนั้นของท้องถิ่นนั้นๆเอามานำเสนอเพื่อให้ใครทราบผู้อ่านเพื่อให้เราเนี่ยเวลาไปอ่านคำขวัญแต่ละจังหวัดเนี่ยทราบจุดเด่นของจังหวัดจังหวัดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูโอก็จะให้นักเรียนได้ลองแต่งคำขวัญเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูการแต่งคำขวัญก่อนนะครับการแต่งคำขวัญเป็นการเขียนถ้อยคำเพื่อใช้เป็นคติเตือนใจเชิญชวนโน้มน้าวใจหรือขอร้องให้ผู้อ่านและผู้ฟังยึดเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับคำขวัญเนี่ยอาจจะมีคำคล้องจองหรือมีสัมผัสเป็นร้อยกรองสั้นๆเพื่อให้จดจำได้ง่ายนะครับนักเรียนเรามาดูหลักการข้อที่1นักเรียนต้องพิจารณาว่าจะแต่งคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่งไปเพื่ออะไรเช่นเพื่อสอนใจเพื่อโน้มน้าวใจหรือเพื่อรณรงค์เช่นคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต่อมาข้อที่2 นักเรียนจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่กะทัดรัดก็คือใช้ถ้อย

คำสั้นๆไม่เยื่อเยื้อนะครับลูกสละสลวยกระชับแล้วก็เป็นคำสุภาพด้วยมีความหมายเชิงบวกและมีสัมผัสคล้องจองกันต่อมาข้อที่3นะครับใช้คำหรือข้อความสั้นๆนักเรียนต้องคิดหรือค้นหาคำที่สั้นๆแล้วก็กินความหมายลึกซึ้งนะครับเป็นเชิงข้อคิดให้สอดคล้องกับโอกาสเช่นการใช้คำขวัญในการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสามารถใช้ได้เป็นคำสั้นๆที่ทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกดีนะครับลูกต่อมาข้อที่4แฝงข้อคิดคติเตือนใจนะครับคติสอนใจต่างๆหรือแนวคิดเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความคิดหรือปัญญาในการดำเนินชีวิตนะลูกเพราะฉะนั้นหลักการแต่งคำขวัญเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับว่านักเรียนจะต้องมีหลักการแต่งอย่างไรบ้างต่อมาลักษณะของคำขวัญที่ดีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเป็นอย่างไร 1. คำขวัญที่ดีเนี่ยต้องมีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมจะต้องไม่เป็นคำขวัญที่มุ่งประโยชน์แก่ใครคนใดคนหนึ่งต่อมาเช่นคำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟดีต่อส่วนรวมไหมดีถ้าทุกคนประหยัดน้ำประหยัดไฟได้ก็จะดีต่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติของเราต่อมาครับ2คำขวัญที่ดีจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวนะครับลูกเช่นเพื่อให้ผู้คนเคารพกฎจราจรเนี่ยเพื่อให้ช่วยกันรักษาความสะอาดถ้านักเรียนแต่งคำขวัญโดยมีเนื้อหาอย่างหลากหลายแบบนี้ดีไหมก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในการเขียนคำขวัญเนี่ยนักเรียนต้องใช้คำขวัญที่มีเพียงเป้าหมายเดียวนะครับถ้าจะแต่งเกี่ยวกับเคารพกฎจราจรก็เคารพกฎจราจรอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องไปวกวนใช้เรื่องอื่นนะครับถ้าแต่งเพื่อรักษาความสะอาดก็ให้แต่งเกี่ยวกับความสะอาดเพียงอย่างเดียวไม่ต้องวกไปเรื่องอื่นนะครับนักเรียนต่อมาข้อที่3มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเป้าหมายชัดเจนนะครับข้อที่4คำขวัญที่ดีจะต้องไพเราะสัมผัสคล้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำแล้วก็ปฏิบัติตามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้พร้อมกันนะครับนักเรียนกิจกรรมที่จะให้นักเรียนฝึกทำในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4เรื่องคำขวัญชวนคิดโดยการแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับครูโอก็จะมีกระดาษ A4 เป็นแบบร่างให้เขียนทดนะครับเขียนร่างจากนั้นก็เขียนใส่กระดานไว้บอร์ดด้วยลายมือที่สวยงามชัดเจนเพื่อมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับลูก

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่ครูโอครับทุกกลุ่มเลยนะครับตอนนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็จะได้ทำกิจกรรมแต่งคำขวัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับต้นทางเนี่ยครูโอก็ให้ต้นทางเนี่ยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับประเมินการทำงานเป็นภาพรวมของกลุ่มเมื่อแต่ละกลุ่มแต่งคำขวัญเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำไปเขียนลงในแบบฝึกหัดหรือใบงานของตนเองนะครับสำหรับปลายทางถ้าทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ดูต้นทางนำเสนอแล้วก็ไปทำเป็นการบ้านได้นะครับนักเรียนสำหรับใบงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องใช่ไหมครับให้ตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับวาดรูปเพิ่มเติมนะครับจะต้องวาดให้สอดคล้องกับเนื้อหาของคำขวัญของเราจุดประสงค์ในการแต่งเด็กๆบอกไปด้วยนะว่าเราแต่งคำขวัญ นี้เพื่ออะไรเพื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมไปแล้วก็นำเนื้อหาที่ได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับมาเขียนในใบงานของตนเองนะครับพร้อมทั้งบอกข้อคิดด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะเริ่มจากกลุ่มไหนดีขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตัวแทนออกมานำเสนอแล้วก็ออกมาถือกระดานไว้บอร์ดด้วยครับลูกมาออกมาเลยลูกปลายทางดูครับเห็นคำขวัญไหมลูกของต้นทางพัทริกาแล้วก็นำเสนอครับลูก
1: เชิญชวนคนไทยรักโลกรักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: รู้สึกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเขียนผิดนะครับลูกคำว่ารักษาเราไม่ต้องเขียนสหรือสีกรานซ้ำแต่คำว่ารักโลกและคำว่ารักป่าเนี่ยสามารถใช้สหรือสีกรานได้น่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญของกลุ่มที่5เนี่ยเชิญชวนคนไทยรักโลกรักป่าแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับลูกเดี๋ยวเอาปากกามาแก้ให้

0: เรียบร้อยลูกกลุ่มที่2ขอยืมปากกาหน่อยครับขอยืมที่ลบด้วยปลายทางจะได้เห็นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูขอลบนะแบบนี้รักษาจะต้องเขียนแบบนี้ลูกให้เดี๋ยวให้ปลายทางดูอีกครั้งรักโลกกับรักป่าใช้ได้เป็นสองฤาษีการันได้นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องดีไหมเนื้อหาดีไหมลูกดีให้ข้อคิดเตือนใจนะครับแต่งได้กระทัดรัดมากเพราะฉะนั้นก็ปรบมือให้เพื่อนๆกลุ่มที่5เข้าที่ต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่2ครับ
1: พวกเราคนไทยร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
0: เป็นอย่างไรครับคำขวัญของกลุ่มที่2พวกเราคนไทยร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นคำขวัญที่สั้นกระชับแล้วก็ให้ข้อคิดได้ดีด้วยปรบมือให้เพื่อนครับลูกเข้าที่ต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่4ครับเมื่อกลุ่มที่4พร้อมแล้วนำเสนอได้เลยครับ
2: ป่าไม้สวยงามยามมันถูกเผาสิ่งแวดล้อมเราช่วยกันรักษาค
0: ่ะป่าไม้เนี่ยมีความสวยงามถ้ามันถูกเผาไปก็คงน่าเสียดายใช่ไหมครับคงเสียใจแย่เพราะว่ากว่าเราจะอนุรักษ์จะปลูกต้นไม้มาแต่ละต้นได้นะครับแล้วเราไปเผาทำลายทิ้งเนี่ยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นสูญหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของเราต้องทำไมช่วยกันรักษาก็ฝากข้อคิดได้ดีนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับกลุ่มที่1ลูก
3: สิ่งแวดล้อมของไทยเราจงร่วมใจอนุรักษ์เอาไว้ให้ยิ่งยืนนานคร
0: ับ สิ่งแวดล้อมของไทยเราเนี่ยของชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ต้นน้ำลำธารผืนดินแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็สัตว์ป่าถือว่าเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งแวดล้อมของเราสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ว่าใครจะสร้างขึ้นก็ตามเราก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับเราจงร่วมใจรักษาอนุรักษ์เอาไว้ให้ยิ่งยืนนานให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่3ครับลูกออกมาปลายทางดูด้วยนะครับว่าต้นทางเนี่ยเขียนคำขวัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างพร้อมยังลูกกลุ่มที่3พร้อมแล้วนำเสนอ
4: สิ่งแวดล้อมเมืองไทยนั้นมีหลากหลายงดงามมากมายช่วยกันรักษาก
0: ลุ่มที่3เนี่ยบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมืองไทยมีมากมายเลยใช่ไหมนับไม่ถ้วนมีทั้งความงดงามด้วยโดยเฉพาะพวกป่าไม้พวกสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นน่ะภูเขาต้นน้ำลำธารเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเอาไว้นะครับปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่ต้นทางได้นำเสนอเกี่ยวกับการแต่งคำขวัญของแต่ละกลุ่มไปแล้วนะครับก็ทำให้มองเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นตั้งใจในการแต่งคำขวัญเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตอบคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันการแต่งคำขวัญมีความสำคัญอย่างไรลูกมีประโยชน์ไหมมีความสำคัญอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างลูกมีความสำคัญอย่างไรศิรวิทย์ศิรวิทย์ลองช่วยบอกให้เพื่อนๆทางต้นทางปลายทางทราบหน่อยลูกมีความสำคัญอย่างไร
5: สามารถปลุกใจคนที่มาอ่านให้เขาเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ครับ
0: ก็คือปลุกใจใช่ไหมครับเขียนให้ผู้อ่านนั้นคล้อยตามนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมปรบมือให้เพื่อนนะครับเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ฝึกใช้ภาษาไทยในการเขียนถ้อยคำก็คือการแต่งคำขวัญ นั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของเราจะเรียนกันในเรื่องของการพูดโน้มน้าวเป็นชั่วโมงที่1ถ้าอยากจะรู้ว่าการพูดโน้มน้าวเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ติดตามชมด้วยนะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการพูดโน้มน้าวนะครับแล้วก็ใบงานเรื่องการพูดโน้มน้าวนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6อย่าลืมเลยนะครับว่า

0: ทุกชั่วโมงเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนั้นนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำขวัญไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่วาดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักที
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4.ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
0: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ตอนนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
2: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
0: ครับคุณยาย

0: สนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ

0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
1: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เย็นโลนับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidon Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถนำความรู้จากรายการเราไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะและทรายค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะโดยที่ทรายค่ะจะมีพี่ทนายวิรัตนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องราวของกฎหมายค่ะโดยรายการของเรานะคะออกอากาศที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV ค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอนาจารค่ะวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ทราบว่านะคะการที่เราแสดงออกกับคนที่เรารักนะคะในที่สาธารณะนะคะจะเป็นการทำอนาจารหรือไม่นะคะพี่ทนายวิรัตค่ะจะมาข้องใจให้กับเราในวันนี้ค่ะ

0: สู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้ไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะก่อนอื่นเลยไซต้องถามก่อนเลยว่าพี่วิรัติเคยทำอนาจารไม่ใช่สิไม่ใช่ทำเคยทำคดีเกี่ยวกับการอนาจารหรือเปล่า
1: ก็มีอยู่ครับมีหลากหลายคดีครับ
0: ค่ะตรงนี้มีบ่อนบ่อยไหมคะคดีเกี่ยวกับอนาจาร
1: มันมีหลากหลายแบบนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงคบหากันนะครับแล้วสุดท้ายก็นำเอาภาพในระหว่างที่อะไรอ่ะที่มีอะไรกันนะครับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับในไม่ว่าจะเป็นทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับคดีเคยทำครับ
0: อันนี้ป่วยหัวข้อมาอย่างนี้ละคุณผู้ชมเรื่องสงสัยแล้วว่าตกลงอนาจารมันคืออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พี่ทนายวิรัติเนี่ยนิยามคำว่าอนาจารให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนิดนึงว่าอนาจารคืออะไรคะ
1: คือเป็นลักษณะของการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยในที่สาธารณะนะครับหลายๆอย่างอย่างเช่นเราแก้ผ้านะครับเดินไปในท้องถนนนะครับมันก็เป็นการอนาจารอย่างหนึ่งนะครับหรือเราแอบไปดูผู้หญิงกำลังแก้ผ้าหรือเราไปคล้ายๆว่าเราไปแอบดูเขาในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีหลากหลายแบบอยู่ตรงนี้
0: ก็คือไม่ใช่ว่าการที่เราทำอะไรร่วมกัน
1: ครับ
0: ก็คืออีกคนหนึ่งถูกกระทำมันนั้นก็ถือว่าเป็นอนาจารใช่ไหม
1: มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่เป็นอาจจะเป็นเรื่องของมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไปนะครับแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของการที่ไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายอย่างเช่นแล้วเดินแก้ผ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ชัดเจนนะครับหรือไปแอบเขามองทำมองกันอื่นเขา
0: คุณทรายเข้าใจผิดมานานเข้าใจว่าการทำอนาจารนี่คือการต้องทำอะไรร่วมกัน
1: ก็ไม่ใช่ครับก็เป็นอาจจะไปทำล่วงเกินเขาด้วยนะครับ
0: ค่ะอันนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะไปชมเรื่องราวนะคะที่ละครวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอนาจารในตอนแรกกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ
2: ภายในวัดแห่งหนึ่งเด็กวัดสองคนกำลังนั่งคุยกัน
3: เนี่ยผมว่าสังคมสมัยนี้มันเสื่อมมากเลยนะครับ
4: ยังไงล่ะครับลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ
3: ก็เนี่ยผมเห็นมากับตาเลยนะครับคุณผู้หญิงกอดผู้ชายกันในวัดผู้หญิงนั่งกอดผู้ชายผู้ชายนอนหนุนตักผู้หญิง
4: โหมันขนาดนั้นเลยเหรอครับ
3: ก็ใช่น่ะสิครับผู้หญิงสมัยนี้ไม่มียางอายนะครับดึงแก้มฝ่ายชายมาหอมหน้าตาเฉย
4: โหแล้วคุณทำไมไม่ห้ามล่ะครับ
3: ผมอ่ะไม่กล้าห้ามหรอกครับคุณ
4: แล้วผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ

0: ู้หญิงน่าจะสักประมาณ20ได้ล่ะครับ
1: โห อายุยังน้อยอยู่เลยแล้วผู้ชายล่ะอายุเท่าไหร่ล่ะครับ
0: ผู้ชายเนี่ยแหละครับมองด้วยสายตาไม่น่าจะเกิน1ขวบ
1: โอ้โหคุณนั่นมันแม่ลูกกันแล้วมั้งครับ
2: โอ้ยแม่คุณผู้ชมคะไซก็ลุ้นแทบแย่ในวัดในวาแท้ๆใครจะมาทำอนาจารใช่ไหมคะพี่วิรัตที่แท้ก็เป็นคู่แม่ลูกเล่นเอาซะตกใจหมดเลยนะคะในกรณีนี้ถ้าไม่ใช่คู่แม่ลูกเป็นคู่หนุ่มสาวอายุ20 30จู่จีกันในวัดอันนี้เขามีความผิดทางกฎหมาย
3: จริงๆโดยหลักแล้วการแสดงความรักเนี่ยนะครับถ้าทำกันไม่ว่าจะเป็นการหอมแก้มหรืออะไรผมว่ามันไม่เข้าครับมันไม่ถึงขั้นเป็นอนาจารนะครับจะเป็นถึงขั้นก็คือต้องแก้ผ้าครับแก้ผ้าอย่างเช่นแก้ผ้ากันหรือมีเพศสัมพันธ์กันในที่สาธารณะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการอนาจารในที่สาธารณะเลย
2: อย่างนั้นเรียกว่าอนาจารใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าแก้ผ้านี้ต้องแก้ผ้าในระดับไหนคะที่ถึงจะเรียกว่าอนาจาร
3: ก็คงจะต้องเห็นเป็นอะไรอะเรียกเห็นอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเปลือยกายง่ายๆอัน
2: นี้ถ้าท่อนบนอย่างเดียวเรียกว่าอนาจารไหม
3: คือในสังคมไทยนะครับก็คือว่าถ้าผู้ชายแก้ท่อนบนเนี่ยมันก็ยังถือว่าก็ยังไม่ถึงอนาจารนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแก้ท่อนบนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องละถูกไหมครับบางทีบางเรื่องอย่างเขาก็ไม่เขาเรียกอะไรต้องพยายามไม่ให้เห็นน่ะมันเป็นการอนาจารหนึ่งแล้วนะครับ
2: แล้วกรณีถ้าทำในวัดก็จริงแต่ว่าเราไปอยู่ในห้องนึงอาจจะเป็นกุฏิพระอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นที่สาธารณะไหมคะถือว่า
3: จริงๆถ้าในห้องเนี่ยถ้าในห้องนะครับมันก็จะเป็นที่ที่ปกปิดละนะครับจะเป็นเรื่องละนะครับจะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับ
2: อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่อนาจารในที่สาธารณะ
3: คือถ้าในกรณีที่ถ้าบินในที่ที่เป็นละโหฐานอย่างเช่นในวัดในโบสถ์อะไรเงี้ยมันก็ยังถือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับแต่ถ้าเป็นในห้องนอนเงี้ยมันก็ที่เป็นที่ปกปิดละมันก็ไม่ใช่ที่สาธารณะละนะครับ
2: ก็คือสรุปก็คือว่าถ้าเกิดจะทำอะไรกันถ้าไม่ถึงในระดับที่ถอดเสื้อผ้าเห็นอวัยวะภายในก็คือยังไม่ถือว่าเป็นการทำอนาจารนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงอย่างนี้ใส่ไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวจังหวัดกระบี่อยากจะผิวสีแทนจะไปอาบแดดอย่างนี้ปิดแค่นิดหน่อยได้ไหมคะจะโดนตำรวจจับไหมคะ
3: จริงๆก็ต้องดูท้องที่ด้วยครับ คือหมายว่าถ้าเราไปเที่ยวหรือว่าไปในทะเลอะไรเงี้ยนะครับ ก็ใส่มันก็ธรรมดานะครับ แต่อย่างในบางประเทศเขาก็ไม่ยอมอย่างเช่น ในหน่วยมาลดีฟส์นะครับ เขาจะมีกำหนดว่าห้ามคุณเปลือยกายอะไรไปเล่นน้ำทะเลไม่ได้
2: ที่มาลดีฟส์นี่เสียตังค์เยอะแยะมากมายไปก็ห้ามเราถอดเสื้อผ้าด้วย
3: เขาจะมีกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นเนื่องจากเขาเป็นประเทศมุสลิมนะครับคือเขาก็ห้ามเปลือยกายอะไรเงี้ยไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะไปใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยที่มันล่อแหลมนิดนึงเนี่ยเฉพาะในโรงแร
2: ม
3: เฉพาะในอาณาเขตของโรงแรมเท่านั้น
2: แล้วออกมานอกทะเลมาเดิน
3: อันนี้ผิดครับผิดกฎหมายเลย
2: อ๋อเหรอคะ
3: แต่ในประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในประเทศไทยก็คือเขาก็ใส่ม็อบแมมได้นะครับซึ่งเราไม่ถึงขั้นว่าเราห้ามเลยอย่างนี้ไม
2: ่
3: ใช่นะครับ
2: ค่ะแล้วมาอีกเรื่องนึงอุ๊ยอันนี้ก่อนจะถามเขินไม่รู้จะเขินทำไมเนาะไม่ใช่เรื่องของเรา
3: ครับ
2: อันธรรมนาจารย์ค่ะแล้วเราขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะไปกับแฟน
3: ครับ
2: สถานที่โรแมนติกจังเลย
3: ครับ
2: จอดรถทำอะไรกันในรถอย่างนี้ถือว่าอนาจารย์ไหมคะเพราะมันรถของเราอะค่ะ
3: มันผิดเลยครับเพราะว่าคนอื่นก็เห็นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นลูกความผมเองนะครับก็แกไปอะไรอย่างที่ว่าคือไปจู่จี้กันในนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าดันมีคนไปคือรปภ.เนี่ยไปแจ้งความนะครับตัวเราก็แจ้งหาครับเพื่อเป็นอนาจารไป
2: ค่ะอันนี้คือใครพบเห็นก็สามารถไปแจ้งดำเนินคดีได้
3: ใช่ใช่ก็เป็นเขาเป็นแค่เป็นผู้กล่าวหาครับโทรไปตำรวจก็มาเห็นก็ต้องดำเนินคดีครับ
2: แล้วขั้นตอนการดำเนินคดีนี้จะโดนอะไรบ้างคะถ้าทำแบบ
3: ส่วนคดีลักษณะนี้ก็เป็นโทษปรับครับก็ปรับให้ได้อายกันแล้วก็กลับบ้านไป
2: ก็คือไปที่โรงพัก
3: ใช่แล้วก็ปรับเขายอมรับไหมถ้ายอมรับตำรวจเขาเปรียบเทียบปรับให้เลยปรับ500บาทครับไม่เกินนั้นนะครับ
2: ค่ะแล้วในระดับของการทำอนาจารนี่โทษนี่มีระดับอายุไหมคะอย่างเช่นยังเป็นเยาวชนอยู่ไปทำอนาจารกันกับผู้ใหญ่ทำอนาจารอันนี้โทษเท่ากันไหมคะ
3: ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็ไม่ค่อยลงโทษอะไรนะครับก็จะเป็นการตักเตือนอะไรไปนะครับแต่ว่าเพราะไม่ใช่กฎหมายคนละตัวเลยนะครับถ้าเป็นเยาวชนทำผิดเนี่ยเยาวชนจะต้องถูกเขาได้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งสารก่อนนะครับแต่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอีกแบบนึงโทษก็จะแตกต่างกันเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับโทษอะไรเลยนะ

0: ครับอาจจะเป็นการตักเตือนแล้วก็เรียกผู้ปกครองมานะครับก็จบกันไปนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขึ้นศาลอะไรก็ด้วยซ้ำนะครับแต่ในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเขาไม่กินมันไม่ใช่คดีร้ายแรง
1: ก็คือปรับอย่างที่ที่เวลาบอกไป
0: ก็คือตำรวจก็มีอำนาจในการปรับแล้วก็จบไปนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ใหญ่ไปทำอนาจารเด็กอย่างนี้นะคะโทษจะเป็นอีกแบบนึงไหม
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นล่วงละเมิดทางเพศไปก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: คือจะหนักกว่าไหมคะ
0: หนักกว่าครับหนักกว่าครับบางเดี๋ยวนี้ที่เป็นนะครับผมก็เคยเจอเยอะเลยครับที่ว่าเป็นโรงเรียนนะครับเหมือนกับว่าเขาเป็นครูแล้วก็เป็นครูพละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปต้องมีโอกาสที่ต้องไปสัมผัสตัวนักศึกษาเนี่ยเด็กนะเด็กเรียนเนี่ยครับก็มีโอกาสไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็น่ากลัวใช
1: ่
0: ก็ดำเนินคดีกันไปเยอะครับในส่วนนี้นะครับ
1: แล้วพี่วิรัตเคยมีคดีไหนไหมคะที่พอจะยกเป็นตัวอย่างได้บ้างว่าเขาทำอนาจารยังไงถึงขั้นโดนไปแจ้งความไปอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ที่ผมเคยเจอนะครับที่เป็นอนาจารจริงๆก็เป็นลักษณะแอบถ่ายในห้องน้ำเนี่ยครับเหมือนกับว่าเขาบางทีก็ใช้วิธีการไปตั้งกล้องไว้ในห้องน้ำก็มี
1: เหรอคะ
0: มีครับ
1: อยู่ที่ไหนคะสถานที่ส่วนใหญ
0: ่
1: ที
0: ่คนเป็นมหาลัยครับเป็นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็คือหรือว่าห้างสรรพสินค้าคือเอากล้องเนี่ยนะครับไปติดไว้ที่ห้องน้ำเนี่ยครับแล้วก็ใช้ระบบรีโมทในการเปิดปิด
1: โอ้ยอันนี้แย่เลยเราต้องเช็คดูให้ดีเลยนะคะ
0: ผมว่าถ้าเราเป็นที่สาธารณะต้องระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะก็คือโดยสรุปโดยรวมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็คือว่าการทำอนาจารคือแสดงความรักกันโดยทั่วไปในที่สาธารณะเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดนะคะพี่ทนายวิรัตใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดมีการเปลือยกายเห็นท่อนบนหรือว่าท่อนล่างนะคะเห็นอวัยวะภายในหรือว่าถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันนะคะในที่สาธารณะตรงนั้นก็คือจะถือว่าเป็นการทำอนาจารนะคะทางที่ดีถ้าเกิดเรารักกันแสดงความรักกันก็ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะในบ้านของเราก็จะดีกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: เรื่องราวของการทำอนาจารนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะในตอนต่อไปค่ะการทำอนาจารด้วยคำพูดค่ะการทำอนาจารด้วยคำพูดเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปรับชมกันในละครตอนที่2ค่ะ
2: ในผับแห่งหนึ่งสนองและสนิทสนทนากันถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นภรรยาของตน
3: โอ้ยเมื่อก่อนนะช่วงที่ผมอายุ20กว่าปีผมได้กำหนดคุณสมบัติคนที่จะไปเป็นภรรยาของผมว่าจะต้องสวยรวยมีรสนิยมดีเข้ากับญาติของเขาได้ดีมีการศึกษาดี
4: แล้วเจอบ้างไหมล่ะ
3: โอ้ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อายุจะ60กว่าปีไม่เจอสักคน
4: แล้วตอนนี้ล่ะยังมองหาอย่างที่ว่าอยู่หรือเปล่าล่ะ
3: ก็ยังหาอยู่อะแต่เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือแค่2ข้อพอ
4: ไอ้2ข้อเนี่ยมันเหลืออะไรบ้าง
3: ก็เหลือแค่เอาใจเก่งก็เข้ากับญาติของเขาได้ดีแหละ
4: ว้าวน่าจะหาได้ไม่ยากนะ
3: โอ้ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่วันก่อนผมไปพูดคุณสมบัติแบบนี้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังเธอก็ต่อว่าผมใหญ่ดูดิมันจะแจ้งความจับผมอีกต่างหาก
4: เอ้าทำไมล่ะ
3: ผมเองก็แก่มากแล้วจะพูดอะไรไปมันก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดขัดขาดหายเขาก็คงได้ยินว่าผมหาคนที่เอาเก่งเข้ากับของเขาได้ดีนั่นแหละเพื่อนเอ้ย
4: วินเนอร์ล่ะ
1: คุณผู้ชมคะสงสารคุณพี่ผู้ชายจังเลยค่ะพี่วิรัตเห็นไหมคะเขามีเจตนาที่จะสื่อความหมายอีกอย่างนึง
0: ครับ
1: เสียงดันขาดไปซะอย่างนั้นค
0: ่
1: ะคุณผู้หญิงเข้าใจเป็นอีกอย่างนึงเลย
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงนี่ก็มองโลกในแง่ลบไปเนาะ
0: ครับ
1: มองว่าไปพูดจาล่วงเกิน
0: ใช
1: ่พูดจาอนาจารอันน
0: ี้ลามกกันไปนะครับ
1: ตรงนี้นี่ถ้าเกิดเขาจะไปฟ้องร้องร้องเรียนนะคะแจ้งความตรงนี้พี่ผู้ชายผิดไหมคะเนี่ย
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยครับพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่จะต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับ
1: ก็คือต้องเรียกมาทั้งคู่หรือเปล่า

0: เบื้องต้นเขาต้องถามก่อนว่ามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับพอเล่าไปแล้วเนี่ยถ้าตำรวจเห็นว่ามันไม่น่าจะเข้าอ่ะก็ไม่รับแจ้งความไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นการที่เรื่องจริงเขาก็คุยนะครับก็สามารถที่จะเรียกมาคุยกันได้นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะครับบางทีอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเราได้ยินผิดจริงๆนะครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับ
1: แล้วถ้าคุณผู้หญิงนี่คือแบบโอ๊ยไม่ได้เลยฉันยอมไม่ได้พูดจาแบบนี้กับฉันพอดีวันที่ไปมีเพื่อนคุณผู้หญิงไปด้วยไปเป็นพยานเลยว่า
0: คร
1: ูไม่ดีเหมือนกันค่ะบังเอิญได้ยินพลาดเหมือนกันก็เป็นความโชคร้ายของพี่ผู้ชายไปนะคะ
0: ครับ
1: แล้วไปเป็นพยานเลยเพื่อนของพี่ผู้หญิงว่าเขาพูดจริงอย่างนี้พี่ผู้ชายจะต้องหาหลักฐานอะไรมายืนยันไหมคะ
0: คือหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดต่างคนต่างไม่ยอมกันเนี่ยตำรวจก็จะดำเนินคดีให้นะครับแต่เนื่องจากโทษลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นเพียงละขู่โทษนะครับมันเป็นโทษมันเพียงแค่เป็นการปรับเงิน500 บาทนะครับเพราะนั้นก็จะเรียกมาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกมาคุยกันเป็นพยานเนี่ยคือถ้าทางนี้ทางนี้เขารับสารภาพเนี่ยนะครับหรือว่าปฏิเสธก็ไปว่าอีกทีนึงในศาลนะครับแต่ส่วนใหญ่คดีนี้ก็จะแนะนำว่ารับสารภาพเถอะ
1: ก็คือไม่ต้องถึงศาล
0: ใช่มันเสียเวลาครับแล้วก็บางเรื่องนี่มันสามารถจบกันในที่คือถ้าเป็นยอดเงินที่500 บาทเป็นคดีลูกหูโทษเนี่ยตำรวจสามารถเปรียบเทียบปรับได้เลยมันก็จบไปเลยครับเพราะว่ามผมว่าเป็นเรื่องเสียเวลาครับถ้าคดีอย่างนี้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยกันหมดนะครับเพราะว่ามันควรจะเป็นคดีที่มันใหญ่กว่านี้ครับ
1: ก็ถ้าเกิดกรณีที่พูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ลักษณะนี้คือตำรวจเขาจะยังไม่รับแจ้งความ
1: อ๋อให้คุยกันก่อน
0: ให้คุยกันก่อนนะครับแล้วมันสุดท้ายก็พอคุยกันได้ก็คุยนะครับก็ดีกว่าที่มันจะมีเรื่องบาดหมางใจกันนะครับ
1: ค่ะย้อนไปเปรียบเทียบกับละครเรื่องที่แล้วอันนี้โทษเท่ากันไหมคะกับการอนาจารด้วยคำพูดกับการกระทำ
0: เหมือนกันครับก็คือเป็นโทษปรับครับ500 บาทนะครับ
1: ค่ะอันนี้ไซขอย้อนไปพูดถึงละครเรื่องที่แล้วละก็ขอพูดต่อนิดนึงในกรณีที่เราพูดกันทิ้งท้ายไว้ว่าเราถ้าเกิดผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันนี้สมมติในรถก็ได
0: ้
1: สมมติมีอะไรกันในรถแล้วมีคนไปถ่ายค่ะมีคนผ่านไปเห็นพอดี
0: ครับ
1: ไม่ได้แจ้งความหรอกแต่ว่าไปถ่ายแล้ว2 คนนี้เห็นพอดีมีคนแอบถ่ายก็จับตัวไว้ไปแจ้งความเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่ถ่ายจะต้องโดนอะไรไหมคะ
0: คืออย่างนี้ก่อนการถ้าสมมติเราต้องแยกหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องนี้เอาให้ชัดก่อนการที่เขามีกิจกรรมเข้าจังหวะกัน
1: กิจกรรมเข้าจังหวะ
0: นะครับในที่ของเขาเองอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมรู้กันนะว่ากิจกรรมเข้าจังหวะคืออะไรเนาะ
0: นะครับก็คือกระทำเนี่ยทำส่วนตัวเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่พอเข้ามาทำในที่
1: ซะ
0: ก็จะมีความผิดนะครับและขณะเดียวกันคนที่ไปดันไปเอากล้องหรือว่าไปบันทึกเทปต่างๆเนี่ยไปแอบถ่ายเขาก็มีความผิดเช่นกันนะครับและยิ่งถ้าเกิดในกรณีที่ถ่ายแล้วเนี่ยแต่ดันนำไปเผยแพร่อันนี้ก็ยิ่งมีความผิด
1: อัพโหลดเลย Facebook
0: ใช่อันนี้มีความผิดร้ายแรงกว่าด้วยนะครับเป็นเรื่องถ้าเป็นการเผยแพร่ในทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็จะมีความผิดอันนี้ก็จะโทษก็สูงขึ้น
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนึง
0: ใช่ใช่นะครับแต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นคู่เขาเป็นคู่รักกันนะครับเขาอยู่ในห้องที่ส่วนตัวของเขาทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันนะครับตรงนี้ไม่มีความผิดนะครับต้องเรียนตรงนี้ก่อนว่าไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับเขาอาจจะถ่ายดูไว้เก็บดูเล่นๆก็ได้อันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อใดที่นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยอันนี้มีความผิดนะครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้คือถ่ายเก็บไว้ดูได
0: ้ครับ
1: ภูมิใจจังเลยฉันเก็บไว้ดูแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเผยแพร
0: ่อันนี้ก็จะมีความผิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรบความเขาเรียกพรบคอมเรื่องการเผยแพร่ที่มีความผิดทางคอมพิวเตอร์
1: ก็คือเรื่องราวจะใหญ่โตขึ้น
0: ใช่จะเป็นเรื่องนึงนะครับ
1: ทางที่ดีก็คือคู่นี้ถ้าเกิดอะไรกันในรถยนต์อะไรนะกิจกรรมเข้าจังหวะในรถยนต์มีคนแอบถ่ายอันนี้ก็ต้องไต่ตองให้ดีเลยว่าตัวเองพร้อมที่จะรับโทษเรื่องเกี่ยวกับการทำอนาจารแล้วหรือยังเพราะว่าตัวเองก็จะโดนไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะค่ะตรงนี้ในเรื่องของการเผยแพร
0: ่ครับ
1: ค่ะอันนี้ผู้ที่เผยแพร่ก็คือถ่ายปุ๊บแล้วถ้าตัวเองไม่ได้เผยแพร
0: ่จริงๆเป็นการแอบเขาแอบผมว่ามันก็ผิดอะครับไปถ่ายคือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับคือบางเราจะไปถ่ายอะไรใครคนอื่นเนี่ยเรายังต้องขออนุญาตเลยนะครับการไปถ่ายที่เขาในที่สาธารณะเนี่ยแล้วเราไปแอบถ่ายเขาเนี่ยก็มีความผิดก็เป็นอนาจารอย่างหนึ่ง
1: อ๋ออันนี้คือถ้าคน2คนไม่ได้ทำอนาจารกัน
0: คือ
1: หมายถึงหนูกับพี่วิรัตอาจจะไปนั่งทานข้าวกันแล้วมีใครมาแอบถ่าย
0: อันนี้ไม่เข้ายังไม่เข้าอนาจารแต่ถ้าเขาเอาภาพเนี่ยภาพที่

0: ลักษณะนี้คือบางทีไปแอบถ่ายในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับคือผู้หญิงกำลังแก้ผ้าอยู่นึกออกไหมครับอย่างนี้ก็คือไปแอบถ่ายก็เป็นอนาจารอย่างหนึ่งนะครับ
1: แล้วถ้าเขาแอบถ่ายเราโดยที่เราไม่ทำอนาจารเขามีความผิดไหมคะ
0: ยังไงนะฮะ
1: อย่างเช่นเรานั่งทานข้าวธรรมดาที่ปกติแล้วมีคนมาแอบถ่ายเรา
0: อันนี้ไม่มันไม่เรื่องอนาจารมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการละเมิดอะไรไป
1: ก็คือถ่ายเอารูปไปเผยแพร่ก็เป็นการละเมิดอย่างอื่น
0: เพราะวันนี้ก็มีประเภทตามภรรยาหลวงภรรยาน้อยอะไรเงี้ยครับเขาก็แอบถ่ายไปเพื่ออันนี้ก็เป็นการละเมิดเป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการทำอนาจารนะคะไม่ได้มีแต่เพียงการกระทำร่วมกันนะคะอย่างเช่นที่พี่วิรัตบอกไว้ว่ากิจกรรมเข้าจังหวะอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช่เพียงเท่านี้เท่านั้นคือคำพูดด้วยนะคะที่เป็นคำพูดล่อแหลมลามกอนาจารอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำอนาจารด้วยนะคะตรงนี้ก็คือต้องระวังกันนิดนึงนะคะทั้งการกระทำทั้งคำพูดนะคะเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการที่จะถูกกล่าวหาว่าทำอนาจารนะคะค่ะเรื่องราวของการทำอนาจารนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเราไปชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะว่าการทำอนาจารเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: หญิงเพิ่งคบกับเพื่อนชายคนหนึ่งได้ไม่กี่วันก็ถูกชวนให้ไปดูหนังด้วยกัน
3: ฮัลโหลครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: น้องหญิงครับวันนี้ว่างไหมเอ่ย
4: ค่ะ
3: พี่จะชวนไปดูหนังนะครับ
4: จะไปดูหนังเหรอคะแล้วจะดีหรอคะนะ
3: ดีสิครับนะพี่จองตั๋วแล้วนะครับ
4: ไปก็ได้ค่ะค่ะ
2: ด้วยความที่ไม่เคยไปไหนกับผู้ชาย2-2แต่ด้วยความเกรงใจจึงได้ตอบตกลง
4: พี่คะจะให้น้องนั่งทางซ้ายหรือทางขวาดีล่ะคะ
3: นั่งทางไหนก็ได้ครับพี่ถนัด2 มือ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะน้องผู้หญิงคนนี้โดนมือปลาหมึกเขาให้แล้วถนัดทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าโดนเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าพี่ถนัดทั้ง2 มือแต่ว่าโดนมือจับเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: อย่างนี้น้องผู้หญิงจะฟ้องร้องเรียกร้องอะไรได้ไหมคะเนี่ย
0: คือโดยหลักแล้วนี่มันก็เป็นการกระทำลามกในที่สาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันมีใครเห็นนะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะสาธารณะเหรอคะในโรงหนังมันมืดมากเลยนะคะพี่วิรัติ
0: คืออย่างนี้ครับมันเป็นที่ที่คนทุกคนเนี่ยเข้าไปได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นในที่ในห้องนอนเนี่ยซึ่งทุกคนมันไม่ได้เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นในร้านอาหารก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะถูกไห
1: ม
0: แต่ในกรณีเนี่ยมันเป็นที่ที่อยู่ในโรงหนังซึ่งเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะเขาเรียกเข้าไปเพื่อคู่รักใหม่ๆก็จะเข้าไปเพื่อกระชับความสัมพันธ
1: ์
0: ถูกไหมฮะ
1: บางครั้งผู้หญิงนี่ยังไม่คิดอะไรก็คิดว่าไปออกเดทกัน
0: ครับ
1: แต่มาเจอแบบนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่ามันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นในคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ผู้หญิงก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็มีกรณีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างครับว่าอย่างเช่นไปทำในรถบ้างนะครับในรถบ้างก็มีครับก็เป็นการไปจับของสงวนบ้างนะครับหรือไปจับเขาเรียกอะไรส่วนบนหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นในที่สาธารณะหมดนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือไม่ต้องรอให้มีพยานเลยถ้าเราเป็นผู้หญิงเราถูกกระทำนี่เราสามารถไปแจ้งความได้ทันทีเลยใช่ไหมคะ
0: ได้ครับเพราะเราก็เป็นตัวเองก็ถูกกระทำนะครับและในขณะนั้นเนี่ยใครจะไปเห็นนะครับเราก็ต้องยืนยันกับทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยว่าเราถูกจับนะครับแล้วเราไม่ได้ยินยอมนะครับผม
1: ค่ะแล้วตัวพี่วิรัตเองนี่เคยเจอคดีอะไรแบบนี้ไหมคะ
0: ก็เป็นลักษณะส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นถูกอะไรนะในรถเนี่ยแหละครับก็คือว่า
1: ในรถอีกแล้ว
0: นะครับก็คือเป็นลักษณะว่ากำลังคบกันใหม่ๆแล้วอยู่ดีก็ไปจับหน้าอกเขาหรือของที่เขาสงวนเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ดีลักษณะนี้ก็ทำให้ผู้หญิงเขาก็เสียหายนะครับเพราะยังก็คือเพียงแค่การคบกันนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายเขาก็ไปแจ้งความนะครับเราก็ไปแจ้งความกับพนักงานตำรวจนะครับก็ดำเนินคดีกันไป
1: แล้วเรื่องราวนี้ที่เกี่ยวข้องกับในโรงหนังอะไรนี่มีไหมคะโรงหนังนี้น่าจะบ่อยนะแต่ว่า
0: โรงหนังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผม คาดว่าเป็นลักษณะของการคือเขาตั้งใจที่จะมากระชับความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะยินยอมกัน
1: ก็คือจับมือนิดจับมือหน่อยก็ยอมไป
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปแจ้งกัน
0: เพราะโทษมันก็ไม่ร้ายแรงมากนะครับมันก็เป็นเพียงปรับแต่ว่าเนื่องจากกรณีนี้ถ้าเป็นในที่สาธารณะเนี่ยกฎหมายเขาถือว่าห้ามยอมความกัน
1: อ้าวเหรอคะ
0: นั่นหมายความว่าห้ามที่จะคดีแล้วเมื่อมีการแจ้งความแล้วดำเนินคดีแล้วเนี่ยห้ามมาตกลงกันต้องมีคำพิพากษาหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือตำรวจต้องเปรียบเทียบปรับไปเลยนะครับจะมายอมความถอยคดีกันไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าผู้หญิงโดนผู้ชายก็อ้างบ้างว่าเขาสมยอมตั้งแต่แรก
0: ก็ต้องไปว่ากันในการพิสูจน์นะครับว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับว่าเขายอมกันหรือไม่อันนี้มันพิสูจน์กันก็ยากพอสมควรนะครับ
1: ค่ะมันก็เป็นขั้นตอนการพิสูจน์อีกทีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วมีคดีไหนบ้างไหมคะที่คนไปแจ้งความแจ้งแล้วไม่เกิดผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาผิดไม่ได้
0: คืออย่างนี้หลักง่ายๆก่อนเวลาที่ไปแจ้งที่โรงพักเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: จะมีอยู่2แบบนะครับคือแจ้งแบบผมเรียกว่าแจ้งแบบเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เพลงนะครับ เป็นการแจ้งลักษณะนี้คือการเล่าให้ตำรวจฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
1: อันนี้คือยังไม่ได้ลงบันทึกเป็นหลักฐาน
0: ลงบันทึกครับแต่ว่าลงแล้วเนี่ยไม่มีการดำเนินการอย่างใดต่อ
1: ทำได้ด้วยหรอ
0: ก็คือเขาเรียกเป็นการลงบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานนะครับซึ่งตำรวจก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำต่อ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
1: อันนั้นใช่ที่เรียกว่าบันทึกประจำวันหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ในกรณีที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องการที่จะดำเนินคดีในลักษณะที่จะต้องตำรวจต้องทำอะไรต่อคือดำเนินคดีกับคนที่ผิดก็คือต้องการที่จะเอาผิดกับคนที่ทำผิดนะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเพื่อดำเนินคดีอาญานะครับตำรวจก็จะต้องดำเนินการสอบสวน
1: ค่ะ
0: นะครับสอบสวนเสร็จแล้วจะต้องมีการออกเลขที่คดีอาญา
1: อันนั้นก็คือเริ่มหนักขึ้นแล้ว
0: ครับมีเลขที่คดีอาญาเสร็จแล้วเมื่อมีการตั้งข้อหาแล้วก็จะเรียกจะมีหมายเรียกไปถึงคนที่กระทำความผิดนะครับว่าจะเข้ามาต่อสู้คดีจะรับสารภาพหรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าเจออย่างนี้เอาจริงๆถ้าคุณผู้ชายกระทำจริง
0: ครับ
1: แล้วเจอแบบนี้สมควรไหมคะที่จะยอมรับ
0: คือจริงผมว่าถ้าแมนๆก็รับไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความร้ายแรงอะไรนะครับแล้วก็มันก็จริงๆมันควรจะหักห้ามใจอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ใช่แบบทุกเรื่องแบบนี้ผมว่ามันในทำในที่สาธารณะก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราทำเงี้ยคิดกลับกันถ้าเกิดเป็นลูกหลานเราบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมนะครับ
1: ตรงนี้เราก็ต้องดูปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเขายินดีที่จะคบกับเราไปถึงขั้นไหนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันแล้วก็ไปจับมือจับอะไร
0: ผมว่าจับมือมันยังคงพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปถึงไปในส่วนของที่เขาสนุกผมว่ายังไม่
1: จับมือนี่ยังแจ้งได้อยู่ไหมคะว่าอาจารย์
0: จิมก็เป็นอาจารย์อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่คงไม่มีส่วนใหญ่ก็ไปเขาเรียกคุยกันได้นะครับว่าเจรจาคุยกันได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเดทแรกนะคะหรือว่าเพิ่งคบใครสักคนนะคะอย่างน้อยเราควรจะดูอารมณ์ของคนที่เราคบหาด้วยนะคะว่าเขาต้องการคบหากับเราในระดับไหนนะคะไม่ใช่ว่าชวนกันไปโรงหนังแล้วก็มีการจับไม้จับมือนะคะสัมผัสร่างกายแล้วก็เกิดเป็นประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจก็จะเกิดเป็นคดีความขึ้นอันนี้ก็สร้างความลำบากให้กับตัวเราเองอีกนะคะแถมยังอาจจะไม่ได้รักกันสมใจด้วยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำอนาจารนะคะกันไปมากเลยทีเดียวค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่วิรัติหวังปิติพานิชเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องของการทำอนาจารหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราโดยตรงได้เลยนะคะด้วยการติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติหรือว่าซักถามผ่าน LINE นะคะตามที่ปรากฏทางด้านหน้านี้นะคะและสำหรับรายการของเราค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รับชมไม่ทันหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติและทีมงานของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่จังหวัดระยองนะครับจะมาพูดคุยกับคนที่อยู่ที่นี่ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายที่หลายคนอยากรู้และยังไม่แน่ใจหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจะรวบรวมคำถามทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มงานขออนุญาตมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดระยองนั่นเองครับ

0: คุณผู้ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดระยองแห่งนี้มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในประมาณปี2438ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับต่อมาได้มีการเปลี่ยนอาคารจากเดิมที่เป็นศาลไม้เนี่ยสร้างใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับแล้วก็สร้างเสาหลักเมืองใหม่ในปีพุทธศักราช2535ครับถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้สักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมได้เวลาตลอดหาเรื่องมาที่แขกรับเชิญคนแรกนะครับดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้าของแขกนะครับสวัสดีครับน้องแบมนะฮะน้องแบมเล่าเรื่องของน้องแบมมาได้เลยครับ
2: ค่ะเรื่องของหนูก็จะเป็นเรื่องของตานะคะคือที่บ้านจะมียายแม่แล้วก็ตานะคะตอนหนูจำความได้ว่าหนูเรียนอนุบาล1
0: ครับ
2: ค่ะทุกครั้งทุกวันเนี่ยตอนหนูเลิกเรียนจะมีแม่กับยายไปรับ
0: ครับ
2: ตาไม่เคยมารับแต่จู่ๆวันนั้นตามารับตาบอกว่ายายให้มารับแล้วบอกว่ายายตกปลาอยู่ที่หลังมันหลังป่ามันนะคะ
0: ตานี่เป็นตาแท้ๆไหมครับ
2: ตาแท้ๆไหมคือไม่แท้ค่ะ
0: ไม่แท้โอเค
2: แล้วทีนี้พอรับไปหนูก็ไม่เห็นยายแต่เผอิญว่าวันนั้นน่ะยายเขาไปหาปลาตรงจุดนั้นพอดีค่ะแต่เขาก็เลยไปตรงนั้นพอดีด้วยแล้วป่ามันเขาจะปลูกกันถี่ๆใช่ไหมคะถี่มากแล้วแบบเวลาเราขี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเราไม่ได้สังเกตมันก็จะไม่เห็นเขาก็เลยอุ้มหนูออกไปแล้วปิดปากหนูก็ร้องไห้แล้วนี้เขาก็เลยข่มตัวหนูลงที่มันเป็นดินนะคะเขาก็ถกกระโปรงหนูขึ้นแล้วทีหนูก็เลยร้องหนูก็กรี๊ดแล้วนี้ประมาณว่ายายก็อยู่ใกล้ๆเขาก็เลยได้ยินเสียง
0: เป็นความบังเอิญที่คุณยายอยู่ใกล้ๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตาที่กระทำเรื่องไม่ดีกับเราเนี่ยก็ไม่รู้คุณยายอยู่ตรงนั้น
2: ค่ะแต่ว่
0: าเป็นที่ทึบ
2: แต่ว่าเขามีแววแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าหนูนอนบางครั้งอ่ะแม่หนูไปทำงานตอนดึกใช่ไหมคะเขากลับมาอย่างเงี้ยถือเขากลับมาก็เช้าแต่ว่าตอนนั้นหนูนอนกับยายบางครั้งแกก็อุ้มหนูไปนอนกับเขาอ่ะคือตาเนี่ยแอบมาอุ้มหนูไปนอนกับเขาแล้วเขาก็มากอดมาจับนมจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วโทษตอนนั้นอนุบาล1เองเหรอเด็กมากนะ
2: อนุบาล1เองค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะและนี้ยายเขามายายก็ถามว่าขอโทษนะคะถามว่ามึงทำอะไรหลานกูมึงรู้ไหมมันยังเด็กมึงจะทำอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำมันยินยอมเองเขาพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นั่นคือเหตุการณ์ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วคราวนี้ตัดภาพมาที่ป่ามันแห่งนั้น
0: ค่ะ
1: พอเรากรีดแล้วยังไงต่อฮะ
0: ก็คือยายเขามาเห็นนั่นแหละค่ะ
1: ยายก็มาช่วยพอดีย
0: ายมาช่วยพอดีก็ในที่ยายที่ยายเขาบอกว่า
1: อ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่ป่ามันเลยที่ยายถามว่ามึงทำอะไรหลานกูเนี่ยนะ
0: เขาก็ดึงมาเขาก็ตบตาค่ะแล้วตอนนั้นเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เลิกกัน
1: เลิกกันเพราะเหตุการณ์นี้
0: ใช่เหตุการณ์
1: พฤติกรรมที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยแล้วกับผู้ชายแบบนี้นะฮะเหตุการณ์หลังจากนั้นต่อเขามีการได้ต้องโทษไหมแจ้งความติดคุกอะไรไหมครับ
0: คือเขาถึงก็ถือว่ายังไม่ถึงกับ
1: ก็ทำไม่สำเร็จ
0: ก็ทำไม่สำเร็จค่ะยายก็เลยบอกว่ามันก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรมากมาเพราะอย่างน้อยเขาก็ไปที่อื่นแล้ว
1: คือเลิกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเลย
0: แยกย้ายกันไปเลยค่ะและนี้ก็เขาเองก็ไปทำกับคนอื่น
1: อ้าวทำไมรู้อ่ะ
0: ก็ญาติแถวๆนั้นก็มีเยอะค่ะ
1: แสดงว่ายังไม่เลิกพฤติกรรมชั่วช้านี
0: ้ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นหกขวบเด็กหกขวบเขาก็ไปทำพฤติกรรมแบบนั้นอีกแล้วยายก็เล่าให้ฟังยายบอกแล้วหนูก็เลยบอกยายทุกวันนี้ว่ายายอย่ามีสามีอีกนะอะไรอย่างนี้คือหนูผวามาก
1: กลัวเหตุการณ์
0: แม้กระทั่งแม่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้แม่หนูก็ไม่มีแฟนเป็นผู้ชายแม่หนูก็ยังมีแฟนผู้หญิงด้วยกันค่ะ
1: เพราะว่ากลัวเรื่องน
0: ี้กลัวเรื่องน
1: ี้จะไม่ปลอดภัยกับลูกและหลาน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: น่ากลัวมากซึ่งก็โชคดีตอนนั้นที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆอะไรกับเราขึ้นนะครับสิ่งที่น้องแบมเล่ามาทั้งหมดวันนี้อยากจะถามอะไรพี่ธนาวิรัตครับ
0: อยากถามว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสมมุติณตอนนั้นน่ะเราร้องเราเรียกร้องเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ
1: หมายถึงว่าเรียกร้องเอาความผิดจากเขา
0: ค
1: ือเราเด็กเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผู้ปกครองเราเนี่ยนะอาจจะเป็นฝ่ายเรียกร้องแทนในการเรียกค่าเสียหายหรือแจ้งความดำเนินคดีเอาความผิดจากไอ้คุณตาคนนี้ยังไงได้บ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องแบมที่นำประสบการณ์มาเล่านะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: แบมเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งทุกครั้งหลังเลิกเรียนแม่และยายของแบมก็จะเป็นคนไปรับแบมกลับบ้านแต่มาวันหนึ่งตาซึ่งไม่ใช่ตาแท้ๆก็มารับแบมที่โรงเรียนแทนโดยอ้างว่ายายให้มารับเพราะยายตกปลาอยู่ที่หลังป่ามันพอรับไปแบมก็ไม่เห็นยายเนื่องจากป่ามันมีหุ่นและรกตาคนนั้นก็อุ้มแบมเข้าไปในป่ามันเพื่อที่จะล่วงละเมิดแต่แบมตกใจจึงร้องและโชคยังดีที่ยายของแบมไปหาปลาแถวๆนั้นพอดีแล้วช่วยไว้ได้ทันยายทั้งต่อว่าด่าทอพร้อมทั้งตบหน้าและจบด้วยการเลิกกับตาแต่ยายของแบมไม่อยากมีปัญหาจึงไม่ได้ไปแจ้งความซึ่งก่อนหน้านั้นตอนไม่มีใครอยู่บ้านตาของแบมก็พยายามจะลวนลามแบมอยู่เป็นประจำแต่กระทำยังไม่สำเร็จต่อมาหลังจากเลิกกับยายของแบมก็ได้ยินข่าวว่าตาติดคุกเพราะไปกระทำการละเมิดกับเด็ก6ขวบปัจจุบันแบมจึงอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นถึงแม้จะไม่สำเร็จแล้วจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่และทำได้อย่างไร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับท่านชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวที่ชมกันไปเรื่องราวของน้องแบมนะคะเป็นเรื่องที่ยังไงล่ะน่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะในชีวิตนึงต้องมีฝันร้ายในชีวิตเลยถึงแม้ว่าคุณตาเลี้ยงคุณตาไม่จริงเนี่ยนะคะจะกระทำการข่มขืนไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าก็นับว่าเป็นฝันร้ายที่ฝังใจไปตลอดเลยนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการข่มขืนแต่ไม่สำเร็จเนี่ยค่ะ
5: ค
4: ุณตาจะได้รับโทษยังไงคะเท่ากับข่มขืนสำเร็จไหม
5: คือเวลาที่มีการข่มขืนไม่สำเร็จเนี่ยในกฎหมายเนี่ยก็ถือว่า เขาจะดูที่ว่าถ้าข่มขืนสำเร็จโทษเท่านี
4: ้
5: ถ้าเป็นการพยายามเนี่ยก็คือรับโทษ2 ใน 3
4: อย่างเช่นข่มขืนสำเร็จติดคุก3ปี
5: ครับแต่มันจะเป็นน้อยไป
4: จริงๆเขาติดเยอะมากเลยใช่ไหม
5: ติดคุกสูงสุดคือ20ปี
4: โอ้โหค่ะ
5: นะครับก็คือถ้า2ใน3เนี่ยก็จะลดหลั่นลงมานะครับแต่ไม่ได้เต็มทั้งหมดนะครับ
4: ค่ะงั้นในกรณีที่ข่มขืนผู้ใหญ่กับข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ต้องรับโทษเท่ากันไหมคะ
5: ไม่เหมือนกันครับเอาหลักง่ายๆนะครับยิ่งอายุน้อยยิ่งขังนานนะครับก็คือว่ายิ่งถ้าเกิดคนที่เราข่มขืนเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยยิ่ง13 ถึง 15อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้

0: รับโทษนานคือตั้ง20ปีเนี่ยถือว่านานมากนะครับถ้าเป็นบุคคลถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อีกแบบนึงนะครับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะยอมความได้ด้วยนะครับ
1: ในเรื่องที่เกิดขึ้นคือโชคดีของน้องแบมมากที่คุณยายอยู่ในบริเวณนั้นพอดีนะคะตรงนี้ถ้าคุณยายเกิดบันดาลโทสะหรือว่าช่วยหลานนะคะจนพลั้งมือทำให้คุณตาคนที่กำลังจะข่มขืนเสียชีวิตตรงนี้คนที่เข้าไปช่วยอะค่ะจะมีความผิดไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับกฎหมายบอกว่าคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นการป้องกันคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ไม่มีความผิดนะครับบางทีเนี่ยแต่ต้องป้องกันโดยที่เขาเรียกอะไรนะครับให้พอสมกับอะไรนะเหตุการณ์นั้นนะครับอย่างเช่น สมมติว่าเขากำลังข่มขืนหลานตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปทำร้ายคือพอให้เขาหยุดนะ
1: อ
0: ันนี้โอเคแต่ถ้าทำเขาถึงตายเนี่ยคงไม่ใช่ละนะครับแต่อาจจะต้องไปอ้างเรื่องอื่นเรื่องการบันดาลโทสะนะครับเพราะว่าอาจจะถูกข่มเหงก็คืออันนี้เป็นหลานเราเองนะครับตัวนี้อาจจะทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็ศาลก็สามารถพิจารณาเรื่องโทษได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็นับว่าคุณยายน้องแบมนี่เด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะก็คือเลิกลากับคุณตานี่ไปเลยแต่ยังเห็นว่าคุณตานี่ยังจะไปกระทำความผิดกับเด็กคนอื่นอีกนะคะ
0: ม
1: ีข่าวมาว่าไปข่มขืนเด็กอายุ6ปีอีก
0: ครับจะคงอยู่คุกในนานแล้วนะครับผม
1: ค่ะตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณยายน้องแบมเนี่ยได้ไปแจ้งความในส่วนที่แบมโดนนะคะ
0: ครับ
1: แล้วคุณตาเนี่ยไม่ได้ติดคุกหรือติดคุกสักพักแล้วมากระทำผิดในเรื่องเดิมอีกยังข่มขืนคือเปลี่ยนนิสัยไม่ได
0: ้ครับ
1: ตรงนี้จะรับโทษมากหรือน้อยกว่าครั้งแรกไหมคะ
0: คือก็ศาลก็จะตัดสินเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องการบวกโทษเข้ามานะครับอาจจะถ้าระหว่างนั้นเนี่ยคือโทษแรกกับโทษที่สองเนี่ยห่างกันไม่เกิน5ปีเนี่ยตรงนี้ต้องบวกโทษเข้าไปอีก
1: อ๋อมีแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือปกติถ้าทำเป็นครั้งแรกโทษอาจจะน้อยลง
0: ก็ปกติแหละนะครับอาจจะลดบ้างเพิ่มบ้างก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีที่ผิดอีกครั้งนึงแล้วก็อยู่ในระหว่าง5ปีเนี่ยนะครับตัวนี้เพิ่มโทษเข้าไปนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ข่มขืนอันนี้โชคดีหน่อยคือไม่ทันได้ข่มขืนแต่บางคนผู้หญิงบางคนโชคร้ายนอกจากข่มขืนแล้วยังถูกฆ่าให้เสียชีวิตด้วย
0: ครับ
1: กรณีของการข่มขืนแล้วฆ่ากับข่มขืนเฉยๆไม่ใช่ค่ะตรงนี้ความผิดของผู้กระทำนี่แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ต่างกันมากครับคือข่มขืนเฉยๆเนี่ยก็รับโทษตามที่บอกนะครับแต่ว่าในกรณีที่ข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยในโทษสูงสุดของเขาคือผ่านชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละ
1: ค่ะ
0: นะครับในอดีตเนี่ยการข่มขืนมีเพียงแค่อวัยวะเพศชายไปล่วงเกินอวัยวะเพศหญิง
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็คือว่ามันรวมถึงหลายๆอย่างเลยอย่างเช่น การที่อวัยวะเพศชายเข้าไปทางทวารหนัก
1: คือไม่ใช่อวัยวะเพศหญิงแล้วเป็นจุดอื่น
0: ใช่หรืออวัยวะเพศชายไปอยู่ตรงในปากของคู่กรณี
1: ตรงนั้นคือเมื่อก่อนเป็นอนาจารถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ปัจจุบันนี้คือกลายเป็นข่มขืนแล้วค่ะ
0: ใช่หรือแม้ใช้สิ่งอื่นสิ่งแรกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะเป็นนิ้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปจับในอวัยวะเพศหรือว่าไปในเรื่องของทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็มีความผิดฐานข่มขืนหมดเลย
1: อ๋อก็คือผู้ที่กระทำผิดเนี่ยถ
0: ึ
1: งแม้จะไม่ได้ใช้อวัยวะเพศของตัวเองในการทำร้ายผู้หญิง
0: ใช้นิ้วใช้อะไรเนี่ยโดนหมด
1: ก็คือกลายเป็นข่มขืนไปเลย
0: ใช่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็คือต้องระวังให้มากเลยนะ
0: ครับ
1: พี่รัฐเคยเจอคดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการข่มขืนไหมคะที่จะมาบอกเล่าให้เราฟังได้
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับจริงๆเลยว่าการข่มขืนเนี่ยถ้าไม่ใช่ไปข้างนอกแล้วไปเจอบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องการแต่งตัวด้วยนะครับ
1: ค
0: ือถ้าเราไม่แต่งตัวล่อแหลมแล้วมันโดนข่มขืนเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคดีที่เป็นการข่มขืนเนี่ยมักจะเป็นคนในครอบครัวตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับก็คือเพราะมันอยู่รวมกันเนี่ยบางทีมันก็มีการข่มขืนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการข่มขืนมันจะเป็นลักษณะของคนภายในบ้านนี่แหละนะครับซึ่งบางทีก็พอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ยอมบอกใคร
1: ยิ่งโดยเฉพาะเด็กๆเนาะ
0: ใช่บางทีไม่รู้นะครับผมว่าตรงนี้ อันตรายมากในต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าญาติพี่น้องเขามีปัญหากันเนี่ยเขาก็ดำเนินคดีกันเลยนะนะครับแค่เราแค่ไปล่วงละเมิดทางเพศบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าบางทีเราอุ้มเด็กมาเนี่ย มีคนมาจับแขนขาลูกเราหรือบางทีเขามาจับอวัยวะเพศลูกเรา มันมีอย่างนี้เยอะนะครับฝรั่งเขาถึงไม่ให้เขาไม่ยอมที่จะให้ใครมาจับลูกเขาไงนะครับตัวพี่เองก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าอุ้มลูกอะไรมาเนี่ยพี่จะไม่ยอมให้ใครมาจับเพราะเราไม่รู้ว่าคนเขาจะมาล่วงละเมิดทางเพศลูกหรือเปล่า
1: แต่วัฒนธรรมของคนไทยก็คือเหมือนสนิทกันง่ายรู้จักกันง่ายขออุ้มหน่อยขอจับแก้มตรงนี้แม้แต่จับแก้มเด็กเนาะก็ยังแบบติดเชื้อโรคติดอะไร
0: ตอนนี้เป็นกันเยอะแล้วคือโรคตอนนี้เยอะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคุยกันตรงๆเลยว่าขออนุญาตนะเราไม่ยินยอม
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาจับ
1: มาหอมแก้มอะไรอย่างนี้เด็กไม่ได้
0: เพราะเราไม่ปากของเราหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ดีไปจับก้นเด็กเนี่ยหรือว่าไปจับล้วงจับอวัยวะเพศเด็กเนี่ยตอนนี
1: ้
0: ถือว่าน่ากลัวมากนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กอยู่นะคะก็ควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดนึงนะคะโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้านะคะต้องระวังให้ดีเลยอย่างเคสของน้องแบมเนี่ยค่ะเป็นคุณตานะคะแต่ว่าเป็นคุณตาเลี้ยงนะคะเป็นคุณตาไม่แท้ก็อาจจะทำการละเมิดหรือว่าข่มขืนเด็กได้นะคะตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะยังเป็นเรื่องราวของการกระทำผิดในเรื่องของการข่มขืนอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกันนะครับน้องแพรสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรื่องของน้องแพรเป็นยังไงครับขออนุญาตให้เล่าให้ฟังหน่อย
3: ค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่หนูอยู่ป.2ค่ะ
2: ครับ
3: คือตอนนั้นเรานอนกันอยู่3คนที่บ้านมีแม่แล้วก็มีพ่อเลี้ยงแล้วก็หนูคือแม่จะนอนกลางหนูจะนอนริมแล้วพ่อเลี้ยงจะนอนริมอยู่ในห้องกันแล้วก็พอตกดึกเนี่ยคือหนูก็นอนตามปกติคือเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขามาทำอะไรเรามั่งหลังจากนั้นมามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาตลอดแต่ไม่รู้ตัว
2: เราไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บปวดไม่อะไร
3: ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะคือเหมือนโดนยาอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วแม่ก็
2: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ใช่โดนทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ
2: แล้วมารู้ตัวตอนไหน
3: ตอนป.5ค่ะคือยายเขาสังเกตผิดปกติคืออาการมันออกอาการเหมือนคนท้องอะค่ะ
2: หมายถึงอาการของหนูตอนป.5
3: ใช่อาการตอนป.5 แบบแพ้ท้อง
2: ประมาณ11แล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยายเขาเลยมาซื้อที่ตรวจแต่หนูกับแม่ก็ยังไม่รู้ตัวเขาก็ซื้อมาเขาก็ไปตรวจแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปอย่างเดียวเขาก็ไปตรวจแล้วพอเขาตรวจแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันมาเขาก็คุยกับแม่ว่าเออลูกมึงท้องนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยไปปรึกษาญาติพี่น้องว่าเออจะเอายังไงแบบไหนก็เขาชวนกันมาแจ้งความที่โรงพัก
2: ท่านโทษเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อผลตรวจออกมาว่าเราท้องเนี่ยเราไม่สงสัยหรือตกใจเลยว่าเราท้องได้ยังไง
3: คือเขาไม่ได้บอกค่ะเขาไม่บอกเลยคือเขาพามาแจ้งความทีเดียวเลยแล้วเขาเพิ่งบอก
2: นั่นหมายความว่าผู้ใหญ่เขาไปเคลียร์กันเองแล้วเขารู้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนทำ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งรู้จากอะไรเราก็ไม่อาจทราบได้
3: ใช่ค่ะ
2: แต่รู้อีกทีเนี่ยคือเขาไปแจ้งความแล้ว
3: เขาเอาหนูไปด้วยค่ะไปแจ้งความคือไปที่โรงพักก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแล้วเขาก็ให้หนูคุยกับตำรวจหนูก็ต้องบอกหมดอะค่ะ
2: แต่ตอนนั้นหนูบอกว่าหนูไม่รู้สึกตัวนี่แล้วหนูจะเล่าให้ตำรวจฟัง
3: ไม่ก็บอกตำรวจเขานะคะว่าเออหนูไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
2: ก็เล่าไปตามที่เกิดขึ้นจริงเลย
3: ใช่ใช่ค่ะก็บอกเขาก็ไม่เขาก็รับเรื่องแจ้งความไว้แล้วพอตกเย็นเขาก็พาตำรวจไปจับพ่อเลี้ยงที่บ้านใช่ค่ะได้เย็นนั้นเลยแล้วเขาที่แรกเขาไม่ยอมรับสารภาพค่ะว่าเขาทำแล้วตำรวจเขาบอกว่าเขาโทรมาบอกที่บ้านว่าเขายอมรับแล้วนะว่าเขาทำเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเช้าเขาจะพามาทำแผนที่บ้านก็ยายเขาก็ไม่ให้หนูกับแม่เจอหน้าเขาก็พาไปหลบที่อื่นแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็ศาลเขาก็เรียกตัวมาขึ้นศาลเขาก็บอกว่าจำคุก21ปี6เดือนนะก็ทางเราก็รับทราบแล้วศาลบอกว่าเหลือโทษ10ปี6เดือนก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ปกติหนูตอนนั้นหนูก็ตั้งท้องมาเรื่อยจนออกลูกมาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน
2: คนเดียว
3: ใช่ค่ะจนทุกวันนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านจนลูก6ขวบก็นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะเขาก็ออกมาแล้ว
2: ออกมาแล้ว
3: ใช่ค่ะเขาเพิ่งออกมา
2: แล้วตอนออกมาได้มีเรื่องราว
3: ไม่คือไม่
2: เจออะไรกันอีกไหมครับ
3: เจอแต่ไม่คุยไม่อะไรกันค่ะที่บ้านสั่งห้ามไว้ที่บ้านบอกว่าถ้าเจอห้ามคุยห้ามอะไรนะเขากลัวแบบจะซ้ำรอยกับลูกของเรา
2: ก็เลิกรากับคุณแม่ไปตั้งแต
3: ่
2: ตอนนั้นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ได้เกิดเรื่องราวขึ้นนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะครับคดีก็ได้ดำเนินไปแล้วด้วยเป็นการสิ้นสุดคดีแล้วด้วยเพราะว่าจำคุกแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาตามครบกำหนดแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้สิ่งที่น้องแพรอยากรู้คืออะไรครับ
3: อยากถามว่าทำไมใครทำไมถึงไม่มีการประหารชีวิตเขา ที่สาเหตุที่อยากรู้ค่ะ
2: อย่างที่เราได้ยินกันมาว่าข่มขืนต้องประหารหลายต่อหลายคนก็ออกมาเรียกร้องนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่ผู้ประสบเหตุเนี่ยอยากรู้ด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวพี่จะถามพิทนายวิรัตต่อให้เป็นกำลังใจให้นะฮะน้องแพรเข้มแข็งขอบคุณมากๆที่นำเรื่องมา

0: เล่าให้ฟังในรายการวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ทนายวิรัติมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: แพรเรียนอยู่ชั้นป.2 อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่และยายพอแพรขึ้นชั้นป.5 ยายและแม่ก็พบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแพรจึงซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจให้แต่ไม่ได้บอกอะไรกับแพรผลออกมาพบว่าแพรท้องจึงปรึกษากันและสงสัยว่าพ่อเลี้ยงจะเป็นคนวางยาจึงไปแจ้งความแพรให้ปากคำกับตำรวจว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนที่หลับหลังจากนั้นก็สอบปากคำพ่อเลี้ยงซึ่งทีแรกก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพหลังจากคดีขึ้นสู่ศาลก็สั่งจำคุกพ่อเลี้ยง21ปี6เดือนแต่ได้รับการลดโทษเหลือ10ปี6เดือนแพรก็คลอดลูกและออกจากโรงเรียนเพื่อมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านจนลูก6ขวบเมื่อครบกำหนดพ่อเลี้ยงก็พ้นโทษออกจากคุกแต่ทางบ้านไม่ยอมให้พบหน้ากันหรือติดต่อเพราะกลัวว่าจะซ้ำรอยปัจจุบันแพจึงสงสัยว่าคดีแบบนี้ทำไมไม่มีการประหารชีวิต
2: พี่รัฐคะเรื่องราวของน้องแพนับว่าน้องแพนี่เป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งมากเลยนะคะท
3: ุ
2: กวันนี้ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งเลวร้ายที่น้องแพถูกกระทำเนี่ยค่ะทำไมโทษของพ่อเลี้ยงถึงโดนแค่21ปีเองคะแถมยังโดนลดโทษเป็น10ปี6เดือนลดไปอีก
3: ครับ
2: ค่ะทำไมเป็นแบบนั้นคะไม่ประหารชีวิตเลยเหรอคะ
3: คืออย่างนี้ตอนนี้มีคนคิดไอเดียขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอต่อสังคมนะครับว่าข่มขืนเนี่ยเท่ากับประหารชีวิต
2: ใช่เพราะว่าทำกันง่ายได้เหลือเกินมีข่าวออกมาแทบทุกวันเลยเรื่องข่มขืนเนี่ย
3: ครับแต่ปัญหาผมมองอย่างนี้นะครับว่าปรัชญาของกฎหมายเนี่ยจริงๆก็คือการลงโทษคนกระทำความผิดนะครับมันมีอยู่หลากหลายแบบอันที่หนึ่งเนี่ยคือการประหารชีวิตเนี่ยคือการที่เอาออกจากสังคมไปตลอดกาลนะครับก็คือ
2: เป็นภาษาที่สวยงามมากการเอาออกไปจากสังคมตลอดกาล
3: ใช่ก็คือตายนะครับอีกอันนึงก็คือการเอาออกจากสังคมไปชั่วคราว
2: ก็คือติดคุก
3: ไปนะครับอีกแบบนึงก็คือการที่ไม่ต้องติดมากนะครับก็คือเป็นการที่รอลงอาญาก็ว่านไปนะครับเป็นโทษปรับแล้วก็ตามโทษของมันเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นของมันอยู่ตลอดเวลานะครับง่ายๆครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนว่าโทษของการข่มขืนเนี่ยเป็นประหารชีวิตนะครับผลมันจะเกิดขึ้นอะไรครับก็คือเวลาที่คนถูกข่มขืนเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าข่มขืนแล้วปล่อยชีวิตไปปล่อยตัวผู้เสียหายไปเนี่ย
2: ค่ะโทษเท่ากัน
3: เขาก็ต้องถูกประหารชีวิต
2: ค่ะยังไงก็ตาย
3: เขาฆ่าผู้เสียหายเลยดีกว่า
2: เพื่อที่จะไม่ให้ไปบอกกับใครได้ด้วย
3: ใช่เพราะยังอาจจะรอดมากกว่า
2: ก็เป็นอีกมุมมองนึงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่โทษแค่ข่มขืนเนี่ยเป็นโทษเดิมเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับคนร้ายเนี่ยก็พอข่มขืนเสร็จ
2: ค่ะ
3: ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ผู้เสียหายก็ยังมีชีวิตอยู
2: ่ค่ะ
3: มันก็อีกมุมหนึ่งนะครับคือการเพิ่มโทษเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้คนเนี่ยกลัวนะครับบางทีโทษบางอย่างเนี่ยเราง่ายๆอย่างเช่นโทษเรื่องยาเสพติดเนี่ยจริงๆโทษมันสูงมากนะครับแต่ว่าคนที่ยังขายอยู่นะใช่ไหมครับเพราะบางทีเนี่ยการเพิ่มโทษไม่ได้หมายความว่าคนมันจะไม่ได้ทำนะครับผมว่าเราควรจะมากวดขันเรื่องง่ายๆเลยครับพวกสื่อลามกอะไรต่างๆหรือในบ้านเราเนี่ยผมว่าเรากำลังเดินกันผิดหลักอยู่บางอย่างนะครับผมมองเรื่องนึงว่าบ้านเราเนี่ยเรามีการมีการขายบริการทางเพศก็ยังมีอยู
2: ่
3: นะครับแต่เราไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
2: ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
3: ใช่เพราะคนเราเนี่ยมันมีอารมณ์ทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับบางคนโสดบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศอยู่แล้วการที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีที่ทางปล่อยของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมามองว่าเราอาจจะต้องถึงขั้นว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมีการจัดเรื่องของการมีเรียกโสเภณีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยราคามันอาจจะลดลง
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วบางครั้งมันเป็นเหมือนสภาพทางจิตด้วยเพราะสังเกตว่าคนร้ายที่เวลาจับได้ว่าข่มขืนไม่ได้กระทำ

0: ครั้งแรกครั้งเดียวคือจะทำการข่มขืนมาตลอดอยู่แล้วตรงนั้นคือเราต้องไปช่วยรักษาคนที่มีอาการจิตแบบนั้นด้วยไหมครับ
1: ก็ต้องควรจะรักษานะครับแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าถ้าลงโทษอย่างเดียวเนี่ยผมว่าต่อไปมันจะกลายเป็นมันเสพติดเรื่องโทษกันไปละนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไป
0: ค่ะใส่คิดอีกด้านนึงอย่างที่พี่รัฐบอกเห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้าไปประหารปุ๊บอย่างบางคนเนี่ยค่ะในข่าวก็มีนะบางครั้งที่ไม่ได้ข่มขืนจริงๆแต่ว่าถูกปลักปั๊มอาจจะเป็นว่าคู่กรณีมันไส้หรือว่ามีปัญหาการปลักปั๊มหรือว่าข่มขืนตรงนี้พี่วิรัตเคยเจอเคสของลูกความที่เป็นแบบนี้ไหม
1: คืออย่างนี้ครับมีอยู่หลากหลายมากเลยครับอย่างบางคดีนะครับอย่างเช่นมีคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีที่ผู้หญิงเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าตนเองเนี่ยถูกข่มขืนนะครับพอขึ้นมาถึงศาลเนี่ยเราก็มีคดีกันละทางผู้เสียหายเนี่ยก็บอกกับศาลบอกกับอัยการว่าตนเองเนี่ยถูกข่มขืนนะครับพอทนายจำเลยเนี่ยเขาเข้ามาถามจริงเขาจริงเนี่ยในคดีเนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลากหลายแบบแต่ว่าพอทนายอัยการเนี่ยซักถามเสร็จตอนนี้ทนายจำเลยก็มาถามตัวของตัวผู้เสียหายนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นยังไงครับว่ามันจะข่มขืนได้ยังไงในเมื่อความสูงของเขาเนี่ยกับคนที่เป็นจำเลยเนี่ยมันต่างกันมาก
0: อ๋อคือผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็ก
1: หน่อยนะครับแต่ว่าฝ่ายคนที่อ้างว่าเป็นจำเลยเนี่ย
0: ตัวสูง
1: หน่อยนะครับพอถามไปลักษณะนี้นะครับผู้หญิงก็ตอบยังไงครับเขาบอกว่าข่มขืนได้ค่ะเพราะว่าหนูเขย่ง
0: อ้าวไปอำนวยความสะดวกเขาซะอย่างน
1: ั้นก็มันก็ไม่ใช่เป็นการนี่นะครับมันก็จะไม่ใช่เป็นการข่มขืนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการสมยอม
0: แต่กรณีนี้คือเหมือนทางฝ่ายผู้เสียหายเหมือนจะกันแกล้ง
1: คือเป็นการคือบางทีมันมีการเรื่องการที่ขอเงินกันแล้วคุณไม่ยอมฉันไปแจ้งความ
0: เลย
1: นะครับมันก็มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่มีแบบนึงก็คือข่มขืนกันอ้างว่าข่มขืนกันข่มขืนกันในบ้านด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าทนายก็ถามทางผู้เสียหายว่าเอาในบ้านคุณมีแม่อยู่นี่ทำไมคุณไม่ตะโกนเรียกอ๋อกลัวแม่ตื่น
0: อ้าว
1: นะครับก็ตรงน
0: ี้ตกลงกลัวแม่ตื่นกับกลัวโดนข่มขืนกลัวอะไรมากกว่ากัน
1: ฉะนั้นเพราะตรงนี้ก็แสดงว่าคุณสมยอมถูกไหมครับก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้คือกฎหมายบางครั้งเราต้องเอื้อประโยชน์กับบางคนที่เขาไม่ได้กระทำผิดจริงให้เวลาเขานิดหนึ่งไม่ใช่จับได้ประหารเลยถ้าเขาไม่ได้ผิดนี่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลย
1: เลยครับ
0: นะคะต้องให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อได้ต่อสู้คดีนิดนึงด้วยนะคะ มาเรื่องของน้องแพรนิดนึงค่ะคือใส่สงสัยว่าในกรณีที่น้องตั้งครรภ์แบบนี้นะคะถ้าน้องในความรู้สึกไม่ไหวจริงๆเพราะยังเด็กอยู่ด้วยสามารถที่จะทำแท้งอย่างถูกกฎหมายยังไม่ผิดได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้นะครับแต่จริงๆผมก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยการที่จะสามารถทำแท้งได้เนี่ยมี2 อย่างเท่านั้นนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับก็คือสุขภาพของหญิงสุขภาพของหญิงก็คือ
0: คือการทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย
1: ใช่ก็คือสุขภาพของหญิงก็คือว่าในกรณีที่หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่ร่างกายไม่ดีบางทีบางคนท้องแล้วอาจจะตัวเองร่างกายไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องยอมทำแท้งไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคนที่ถูกข่มขืนนะครับตรงนี้สามารถที่จะทำแท้งได้
0: อ๋อค่ะก็คือถ้าคุณมีปัญหาร่างกายกับมีปัญหาของการถูกข่มขืนถูกละเมิดมาก็สามารถทำแท้งได้แต่ว่าทางที่ดีเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็เข้มแข็งแล้วก็ดูแลกันต่อไปเหมือนที่น้องแพรทำอยู่นี่นับว่าเป็นเด็กที่เข้มแข็งนะแล้วก็เก่งมากเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะใจหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะเป็นอุทาหรณ์ไว้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สงสัยหรือมีปัญหาเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะค่ะและที่จะลืมไม่ได้นะคะอีกท่านนึงค่ะพี่ตูนวรัตค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากเราค่ะขอบคุณพี่ตูนเป็นอย่างสูงเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ราจะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิปตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21022ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยเนี่ยยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุ้มพิทักษ์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุ

0: เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษา

ของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดในคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
3: ปัจจุบันนี้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศนะคะเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
2: มหิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนแล้วได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวเนี้ยเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืช

0: สวนพืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกนี้มันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของเขาเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่สองก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำอะไรทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นต้องเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกันถึงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจนทั้งเกิดโครงการรักษาตาคนที่ตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขนาดนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอุ้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยนี่ไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สูงสุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เราพยายามจะถ่ายทอดเอาตัวนี้ให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
1: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย

เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

ินผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: ส่วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
2: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: นี่ร้อย
2: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
2: ไร
4: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
5: มือได้หลายที่สุดในเด็กจักโต
6: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมั่นแน่ครับพันกว่าบาท
5: จ้างมือนี้เลย
6: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
5: แต่ต้นนานกว่าละมั่ง
7: อันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาแต่กรุงเทพอ่ะ
8: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
9: ปลาย่าง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับ

0: การหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
2: ประมาณตีหนึ่งนะครับ
1: อู้นี่มาเก็บปลาเหรอ
2: ครับ
1: จะได้เยอะไหมเนี่ยอันนี
2: ้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ได้ส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี้มันน้อยมีบัวไล่คนเนา
2: ะ
1: คล้ายๆว่าคู่เรือนมันลอยคนลอยหาสิบหลังคาเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6-70คนเรือนครับแต่ว่าในน้ำโพนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือลวงง้อนี่แหละครับเป็นง้อโดกพวกเอ๋ยว่าลวงคล้ายๆว่ามองหน้าปลายครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
3: คือถอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
4: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือไป
5: คันมันขึ้นสูงอีเล็กก็คือเขาจะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันสิเหอมาลาย
4: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหันกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีอีกข้องผู้นึงนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านก็ตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปคุณนั้นผู้นี้บ่ได้ปูนสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
4: ตัวนี้นี่เขาเอ่ยนะตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ผู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
6: ่ยาม2
4: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่นว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแหละเขาสิ้นแล้วว่าบ่ได้ก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
1: จับโดนเขาเบิกจะทำเลในการจับลวงหม้อ

0: มาซิมาจักลักษณะซิมาจักปกติบ่แม่นลวกนะน้ํามันเสียเพราะสิเบิ่งจากน้ําเบิ่งจากน้ําเบิ่งจากป่าบริเวณนั้นมันสิมีป่ารายน้ําน้ําที่เลิศเพราะว่า
1: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลย
2: ไปวะ
3: แ
1: ต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
3: ปลาโดนมองแล้วปลาอะไรอีกตัวน้ำบ้วนขึ้นมาแล้ว
4: สองตัวเฮ้ย
5: โอ้จะกี่โลเนี่ย
3: ประมาณ5โลตัวนี้5โล
5: ได้กี่ตัวแล้ววันนี
3: ้สองตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบ้วนน้ำรอพักเดียวครับมีอีกตัว
4: สองตัวประมาณ1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหผัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
6: คล้ายๆว่าเพื่อมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะกระไดก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
3: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
6: นั่นซื้อได้บ่นั่นปลายาง
1: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
7: ได้ปลาตรงนี้เนาะได้ปลายังล่ะ
3: ปลาบ้าน
7: โอ้ตัวใหญ่เลยดอก
3: บ้านหา
7: ล
3: ูก
1: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5 กิโล
6: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบเป็นจังหวะใดปานน่ะบางมือสิบ่เห็นว่าใดได้นี่มันสิขามไปหลายมือแต่จังได๋เท่านึง
8: หลายกว่านี
6: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ําหมดนี
8: ่บ่ได้300ยังบ่ได
1: ้การจะได้ปลาโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคน2ประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70 กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
9: แต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนตรงนี้ตรงนี้ว่าหาปลายังไงถึงจะได
10: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี้มันจะ

0: ปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
1: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
2: ใช่มาคือมามือมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักหน้าแรงหน้าพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: พุ่นเหรอครับซอยพ่อใหญ่เออมาพึกษากับแม่มาพึกกับแม่มามันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวามาพึกว่าสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยสี่บีแล้วพ่อพาสั้นนี่คืออู้เขาอู้น้ำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของลูกของร้านสื่อร้านลูกร้านสื่อมาเต่าทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: ศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานจังคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักป้าแต่เข้าปู่ข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอผลผู้เสียวันสันให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงเลยว่าหน่อยมาโครงการเด็กคือบริเวณตรงหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนไหนน้อยล่ะก็ไอ้ดมเจ้านายเจ้านายสบาย
3: ฟังทั้งผลทั้งผลก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเขาบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจูด
5: เมื่อใดว่าแม่งเมื่อใด
4: บ่ทันจักเลยเพราะว่ามันสิ้นเพลงมานี่
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
6: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอีรุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
4: 25บาท
2: เอาไม้แน่ถุงนึงเตี๋ย
7: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได้มื้ออ่ะจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดความขนาดคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเทิงตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มาหาอะไรพอดีพอดีเธอครูพอดีเจ้ารองเท้าก็ละสิ
2: มันถึงถือกับผู้ผู้เก็บแต่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงว่าให้หมูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่เลยซอยใกล้กว่าชิสุเตียวตัวมันดีกับมันมีมันคุณ
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาเคยมาแวะได้ถามเขามาผักพร้อมมากินน้ำกินยังมาเฮ็ดอาหารไก่ขาหมูมีหมูพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินกินยังก็กินไปเหรอเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆการ์ดเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงการ์ดเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสง
1: ระดับแสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: เ
0: ราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
1: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: คือ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยดิไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เ
3: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: อ๋อครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อัน
3: นี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
3: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
0: ใช่พี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็น3เหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
1: สองเมตร
3: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
3: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
3: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางนั้นไปลุย

0: เลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
1: มาวาง
0: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
2: ผนัง
0: โอเคนี่มีการ
1: อันนี้คือบากไว้แล้ว
2: ใช่ครับ
1: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
2: ใช
1: ่นี่คือผนังของโรงเรือน
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
1: อันนี้คือหน้า
2: อันนี้คือข้าง
1: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
1: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
2: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
2: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
1: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนั่นนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
2: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
1: ไม้เต็ง
0: โอ้แข็งเลย
2: ใช่ครับ
1: ขั้นต่อไป
2: ยิง
0: ตัว
1: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
1: ี
2: ่ก็
1: ค
2: ือใช้แมส
1: เด
2: ิ
1: มเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แม็กซ์นี่แหละ
0: ใช้แม็กซ์ไม่ผิด
1: ที่ผิดด้านเลยตรง
0: นั้นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ช
2: มด
1: ้
2: านน
1: ี้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: ไปเก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี่
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อ
2: ือเพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่ครับ
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวลอง

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบ
2: ใช่งานตรงนี้
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: มาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ยอ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้เด้โชว์ไม
0: ้โอ้ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี
1: ้ใช่นะครับ

0: โอ้แล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
1: เอามาที่
0: อะไรมาสิ
1: เอามาที
0: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
1: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
0: เออ
1: ครับโอเค
0: ตั้ง
1: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
2: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
1: ครับครับ
2: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
1: หน้ามาปะโปะ
2: มาโปะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
2: ใช่ครับ
1: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
2: นี
1: ่
0: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
2: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าว
1: ๆ
2: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
1: มันได
2: ้4ชิ้น
1: 4ด้านก่อน
0: คงเต้ยกมา
1: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
0: ่ครบสวยแล้ว
1: เจฟก็คืออยู่นั้นเลย
3: ตาเอ
0: ๊ะตาเอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: ใส่หลังคา
1: หลังคาแล้วก็กูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหมือนเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได
0: ้

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เด
1: ี๋
2: ยวนะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่องนึง
1: ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่มัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต่
2: วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
3: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
3: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
3: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
3: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: จะใช้โรยหินเข้าไป
3: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
3: ่ในปี
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
3: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอลนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
3: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
3: ได้
1: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้ไปแล้วแดดแรงอยู่นั้นจะดีขึ้น
3: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: สันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดเนี่ยคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
2: ปัจจุบันนี้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศนะคะเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
1: ไมฮิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวเนี้ยเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืชสวนพืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกเนี้ยมันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีว่าธรรมของเขาเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่2ก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำอะไรทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นต้องเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกันถึงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจนทั้งเกิดโครงการรักษาตาคนที่ตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขนาดนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอุ้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยนี่ไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สูงสุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เราพยายามจะถ่ายทอดเอาตัวนี้ให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
2: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็

้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: กฎหมาย
1: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
0: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พร้อม
3: หลักสูตรมาตรฐาน
2: อาจารย์พร้อมให้
0: ใส่ใจประสบการณ
4: ์รู้กฎหมายอย่างดี
2: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์ทิพย์
6: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
7: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
8: หน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังเฉยๆสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม
7: ค
8: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังค
7: ม
8: ในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะ
7: ค
8: มีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ
7: ทุกคนได้หมด
8: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
7: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
8: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
7: ครับ
8: เราก็ฝึกอาชีพให้
7: ครับ
8: นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได้
7: ใช่ได้ด้วย
8: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
7: คือตัวอย่าง
8: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
7: ไม่ทราบครับ
8: จากกระดาษทิชชู
7: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
8: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
7: นี่ก็คือ
8: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู
7: ่
8: เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ
7: oh.
8: ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
7: นะ
8: แล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
7: วางตู้โชว์ได้เลยนะคร
8: ับ ใช่
7: แล้วอย่างตรงนี้ก็
8: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดินนะคะดินสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ
7: ์
8: จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบเนี้ยผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบ
7: ใ
8: ช่อย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามีทำนกยูงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้ก็จะทำหวายอะไรนี้เป็นต้นนะคะ
7: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือใน

0: ส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
1: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบานะคะก็คือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องของการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
0: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
1: ใช
0: ่ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
1: มั่นใจแล้วแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมชนบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
0: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
1: ค่ะคือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครร
0: ภ์
1: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
0: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ตั้งในเรือนจำไม่ได้
0: ไม่คงไม
1: ่
0: ได้
1: ต้องไปตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาบนท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหม บางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามา บางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามา ทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิด แต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
0: แปรปรวน
1: ใช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วๆไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพเข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
0: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
1: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
0: ใช่
1: แล้วก็ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
0: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.

0: สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
2: หายแน่เลยอะรถมาพอรถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
2: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
7: ค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
7: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับ
6: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
7: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
9: ก็ซอยเราเงียบอ่ะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ห้างสักหน่อย
8: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
9: ทำสวยๆนะเจ๊
8: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
9: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
8: เสร็จแล้วค่ะ
2: นี่ตัวเอง
9: จ้า
2: สวยนะเนี่ย
9: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
2: ช่างอ่ะจ้ะ
8: พี่ก็
9: เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
2: อะไรนะ
9: จ่ายตังค์ให้ด้วย
2: จ่ายตังค์ให้ด้วย
9: ใช่
2: ไม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างฟิต
9: จ่ายเดี๋ยวมาจ่ายนะ
2: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
8: ได้เลย
9: ค่ะ
2: ค
9: ่
2: ะไปไป
9: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
2: ไป
9: ไป
2: โ
9: อ
2: ้โหอ้าวเฮียไอ้วันนี้จะไปไหนแล้วโอ้โหขี่รถอย่างงี้เกิดชนขาหักทำไง
10: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
2: วันนี้เหร
10: อ
2: ไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
10: แฟนก็ไม่หาย
11: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
9: ันนี้พี่เขาใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

0: ที่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลย
1: ใช่
0: ไ
1: ม่
0: เป็นไรสบายสบายเดี๋ยวไปกินข้าวต่ออ้าว
1: รถไหนพ
0: ี่ก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เออตรงหายแน่เลยอะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
2: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
2: ลองสำรวจดูซิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่สามล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย
3: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
3: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจ
5: ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
4: ใช่อาจจะเกิดขึ้น
5: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
4: ้
5: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
4: สองคนนั้นน่ะหรอคะ
5: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีเนี้ยรปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอ่ะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนาะ
4: ค่ะ
5: ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
4: ห้างจ้าง
5: บริษัทรปภ.นะคะ

0: ซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
1: ตัวห้าง
0: ห้างเนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภเองบริษัทของรปภแล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
2: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถไปเสกความรับผิดได้นะคะ
0: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณป๊อปแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
2: สบายใจได้ไปเปาะหนึ่งว่าเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
0: ่
2: ะ
0: เขียนข้อยกเว้น
2: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อจะใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
0: อ๋อทำไมอะคะ
2: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนดข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
0: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
2: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
0: ค่ะ
3: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีนี้ก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
2: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างแล้วรถหาย
0: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
2: ค่ะ
4: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
5: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี่เป็นนักร้องได้นะคะจาน
6: ร้องไห้
7: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: แหมกิ้งกิ้งเลยค่ะอาจารย์
6: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
5: อยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
6: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
5: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
6: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
5: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
6: ์เอาว่าไปนะ
5: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มใจมากเลยค่ะอาจารย
6: ์อ้าวแล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
5: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ครับ
6: สวยด้วยนะ
5: เสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเอสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
6: อาจารย์เคยได้ยินเพลงไม้ขันหมากไหม
5: อ๋อ เคยได้ยินใช่ไหมอ
9: าจารย์เอาสักนิดหนึ่งไหมคะอาจารย
5: ์ไ
9: ม้ขันหมากอะคะ
6: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
5: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี่เป็นนักร้องได้นะคะจาน
6: ร้องไห
5: ้เสียงดีค่ะจานคะ
6: โอเคคนเราเนี่ยจานนะ
5: ค่ะ
6: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
5: ะ
6: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
5: ค
6: ่ะถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
5: ่
6: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
5: ๆค่ะ
6: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
5: อ๋อค่ะ
6: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพพยดาฟ้าดิน

0: หรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเองถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่เกิดสัญญาใดๆสัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมายเพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่นกันแล้วใช่ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จแปลว่ามั่นกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: สัญญาคืออะไร
1: ค่ะ
0: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธออ
1: ่าน
0: ะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
1: ค่ะ
0: ลิฟแหวนมั่นได
1: ้อ๋
0: อค่ะกรณีนี
1: ้
0: บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร
1: ่
0: หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันนะแต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
1: ะ
0: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
1: ้
0: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
1: ้
0: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะ เราเสียหายไหมอาจารย์
1: เสียหายสิคะ
0: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
1: ค่ะ
0: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมดเพราะฉะนั้นกรณีแต่จะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได
1: ้
0: แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
0: ใจ
1: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
5: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
6: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอบภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนด

0: เงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรับเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรับเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

ท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: ถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้เป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตง

0: แทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
1: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว Cแต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอา

0: เศษอาหารที่เลือดจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแกนกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมหัตถ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อุบัติภัยจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณที่ชื้นแฉะพร้อมติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติรวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานไม่เสียบปลั๊กไฟจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกันตลอดจนปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้แจ้งช่างซ่อมแซมห้ามนำมาใช้งานเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้สับสวิตช์เบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟแล้วใช้ผ้าแห้งหรือเชือกคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้กระจายอยู่ในหลายภาคโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับปลายฤดูฝนเช่นนี้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์นะค่ะ
1: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
2: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
1: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
0: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
1: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
3: พระศิลปินพุทธศักราช2563
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
4: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
0: โอ้โหสวยมากเลย
4: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
2: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
4: มีสิตามมาเลย
2: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
4: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
2: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่

0: ง
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮะการใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนประเภทต่างๆก่อนจะไปหรือว่าจะใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนประเภทต่างๆนะครับโดยเราจะมาเน้นที่กองทุนรวมนะครับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกองทุนรวมก่อนนะครับกองทุนรวมพูดง่ายๆครับก็คือการที่เอาเงินจากหลายๆคนมารวมกันเป็นกองฮะมันเลยเรียกว่ากองทุนนี่ฮะคือเอาเงินจากหลายๆคนกองรวมกันนั่นเองฮะโดยการที่เราซื้อหน่วยลงทุนฮะการที่เราซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก็คือเอาเงินมาให้เขานั่นเองฮะเขาก็ให้สิทธิ์ของเราบอกว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนจากกองทุนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะขายส่วนหนึ่งของกองทุนนี้ไปได้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าหน่วยลงทุนถูกไหมทีนี้เมื่อเขาเอาเงินพวกคุณมากองรวมกันนั่นเป็นไงเขาเอาเงินนี้ไปบริหารจัดการโดยการเอาไปลงทุนต่อครับอาจจะไปลงทุนต่อในพันธบัตรรัฐบาลในตราสารหนี้ในหุ้นทุนนะหรือไปลงทุนต่างประเทศนะฮะหรือว่าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าจะลงทุนในทองก็ได้ครับเราก็เรียกการลงทุนแบบนี้ว่าผ่านกองทุนรวมนะครับก็คือกองทุนรวมเขาเอาเงินของคุณไปบริหารจัดการต่อนั่นเองครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับมันมีข้อดีนะฮะตรงที่ว่านะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาไปหาจัดการการลงทุนเองฮะเช่นเราไม่รู้บอกว่าควรจะเลือกหุ้นไหนดีใช่ไหมอย่าให้มีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการคอยเลือกหุ้นให้เราหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยถ้าเงินเราไม่ถึงพอฮะเราไม่สามารถลงทุนโดยตรงได้เองได้ยกตัวอย่างเช่นฮะเราอยากจะลงทุนแบบว่าปล่อยคอนโดให้เช่าทำออฟฟิศสำนักงานปล่อยเช่าเราคิดว่าได้รายได้ดีใช่ไหมแต่ว่าเราคนเดียวใช่ไหมอยู่ดีจะไปสร้างออฟฟิศสำนักงานแล้วปล่อยเช่าเองมันไม่ได้ถูกไหมแต่เราสามารถลงผ่านกองทุนรวมที่เราเรียกว่าหลีดได้ครับก็คือเขาเอาเงินจากหลายๆคนมารวมกันถูกไหมแล้วก็ไปซื้อออฟฟิศสำนักงานแล้วก็บริหารจัดการปล่อยเช่าไม่ได้ค่าเช่าแล้วก็เป็นไงเขาเอามาส่งต่อฮะให้กับเราซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยกองทุนครับดังนั้นเราก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างซึ่งเราจะไม่สามารถลงทุนได้โดยตรงได้ฮะมันมีการกระจายความเสี่ยงครับเพราะว่าถ้าเราใช้เงินเฉพาะของตัวเราเองลงทุนใช่ไหมเราก็จะซื้อหุ้นได้แค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมลงทุนได้จำกัดใช่ไหมแต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นไงฮะพอร์ตการลงทุนเนื่องจากพอร์ตของเขาใหญ่ใช่ไหมเขาก็สามารถลงทุนได้ในหลายสินทรัพย์ฮะกระจายความเสี่ยงไปได้ในหลายสินทรัพย์ใช่ไหมในการลงทุนครับครั้งแรกนะครับก็คือว่าเราควรจะเน้นบอกว่าปลอดภัยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมทีนี้การลงทุนอันนึงที่มีความปลอดภัยสูงนะฮะแต่ที่บอกว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างแน่นอนก็คืออะไรฮะก็คือการลงทุนประหยัดภาษีนั่นเองครับเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเสียแน่นอนใช่ไหมฮะถ้าคุณเสียภาษีแน่ตา 10% อยู่คนลงทุนไปแล้วประหยัดภาษีส่วนนี้ได้แสดงว่าผลตอบแทนของเราส่วนนึงก็เป็นไงฮะคือ 10% แล้วนะครับเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยมากนะครับนั้นอย่างแรกที่เราจะพิจารณาฮะคือพิจารณาการลงทุนซึ่งประหยัดภาษีก่อนนะครับทีนี้สำหรับว่าการลงทุนประหยัดภาษีเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็มีอยู่2ทางเลือกใหญ่ๆนะครับ1ก็คือกองทุนรวมที่เราเรียกว่ากองทุนรวม RMF นะครับอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเงินระยะยาวไว้เพื่อเกษียณอายุนะครับโดยเขายอมให้เราลงทุนเนี่ยได้สูงสุดฮะ 30% ของรายได้ทั้งปีนะครับส่วนอีกกองทุนรวมนึงก็คือกองทุน SSF นะครับยอมให้เราลงทุนได้สูงสุดเนี่ยคือ 30% ของรายได้ทั้งปีนะครับเพียงแต่ว่าปีนึงลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือลงทุน2อันนี้รวมกันฮะคือทั้ง RMF และ SSF เนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยบวกกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฮะหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีนะครับทีนี้การลงทุนในกองพวกนี้ดียังไงฮะก็คือว่ามันประหยัดภาษีแน่นอนนะครับมันเป็นชัวร์เกณฑ์นะครับแถมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกองทุนทั้ง RMF และ SSF ยังสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภทดังนั้นนักลงทุนก็สามารถไปเลือกได้ฮะว่าคุณรับความเสี่ยงในประเภทไหนถ้าคุณกลัวมากๆเลยว่าไม่อยากลงทุนในหุ้นเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะตอนเกษียณแล้วจะไม่มีเงินเหลือคุณก็สามารถลงทุนแบบนี้ได้ฮะก็คือซื้อ IMF หรือว่า SSF ที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ครับหรือพันธบัตรรัฐบาลครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อกองเหล่านี้ฮะนั้นโอกาสที่คุณจะขาดทุนนี่น้อยมากๆครับเกือบจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะฮะแถมยังได้ผลตอบแทนจากการแบบ

EBITDA ได้แน่นอนต่างหากครับซึ่งก็อาจจะขั้นต่ำ 10% 20% แล้วใช่ไหมแล้วแต่อัตราภาษีที่คุณเสียถูกไหมสำหรับบางท่านนะซึ่งต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปนะฮะท่านกองทุน RMF และ SSF เนี่ยก็ยังมีทางเลือกให้ท่านเลือกนะฮะว่าอยากจะลงในกองทุนประเภทต่างๆสินทรัพย์ประเภทใดอีกต่างหากทีนี้เราลองมาดูทางเลือกนะครับว่าท่านจะมีอะไรบ้างผมจะไล่จากความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดก่อนนะฮะก็คือ1ก็คือที่ลงทุนในพวกตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ก็คือลงทุนนะตั้งแต่ถ้าเอาระยะขั้นสุดเขาเรียกว่ากองทุนตลาดเงินฮะก็คือพวกลงทุนในตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็ตัวเงินคลังฮะตัวเงินคลังก็คือปล่อยกู้รัฐบาลนั่นเองฮะซึ่งแน่นอนรัฐบาลน่าจะใช้คืนนี้ได้ใช่ไหมแล้วความเสี่ยงเกือบจะไม่มีครับเพียงแต่ว่าลงทุนในกองพวกนี้ผลตอบแทนก็จะค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกองตราสารหนี้ที่ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนใช่ไหมก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแต่แน่นอนนะหุ้นกู้เอกชนก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ได้ใช่ไหมแต่กองทุนส่วนใหญ่เขามักจะลงทุนในหุ้นกู้เอกชนซึ่งมีความน่าเชื่อถือฮะได้ระดับความน่าเชื่อถือที่ดีฮะดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็น่าจะน้อยนะครับต่อมาถ้าท่านรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้อีกก็จะพวกกองทุนตราสารทุนนะครับถ้ามองง่ายๆครับก็อาจจะมีกองทุนลงทุนในหุ้นไทยกับลงทุนกองทุนในหุ้นนอกนอกจากนั้นก็ยังแบ่งตามวิธีการในการบริหารอีกว่าจะเป็นแบบ passive ก็คือไม่บริหารจัดการเลยลงทุนตามดัชนีหลักทรัพย์เท่านั้นหรือแบบมีการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับกองทุนที่เราเรียกว่า passive เนี่ยก็คือว่าผู้บริหารกองทุนเนี่ยเขาจะไม่บริหารจัดการเป็นการเฉพาะฮะเขาจะเน้นว่าลงทุนตามดัชนีหลักทรัพย์เราเอาดัชนีที่เรารู้จักคุ้นเคยกันก่อนนะครับประเทศดัชนี set index ก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองฮะเขาก็จะลงทุนตาม set index เลยนะฮะเขาจะไม่ลงทุนต่างจากนั้นดังนั้นผลตอบแทนก็ประมาณ set index นั่นเองนะครับข้อดีของกองทุนประเภทนี้ก็คือว่ามันมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะถูกหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายกับผู้บริหารกองทุนก็จะน้อยเพราะว่าเขาไม่ต้องคิดอะไรฮะเขาแค่ลงทุนตามดัชนีเท่านั้นแต่ข้อเสียก็คืออะไรฮะก็คือว่าคุณก็ได้ผลตอบแทนแค่ดัชนีเท่านั้นเองฮะคุณไม่สามารถจะให้ได้ผลแทนได้เยอะกว่านั้นสักเท่าไหร่นะฮะมันไม่สามารถเลือกได้ครับถ้าคุณต้องการบอกว่าฉันเชื่อมั่นว่าไอ้หุ้นนี้น่าจะดีนะพวกกลุ่มอุตสาหกรรมนี้น่าจะดีฮะเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะเขาลงเฉพาะตามดัชนีเท่านั้นทีนี้กองอีกประเภทนึงแบบแอคทีฟครับก็คือว่าเราเชื่อผู้บริหารกองทุนให้เลือกหุ้นให้เลือกกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนเนี่ยแทนเราเขาก็กะจะบอกว่ามาเลือกในหุ้นนี้เขาคิดว่าเอ้ยผลประกอบการน่าจะดีในอนาคตนะราคายังไม่สูงอีกหน่อยเดี๋ยวราคาน่าจะขึ้นเยอะดังนั้นกองทุนประเภทแอคทีฟนะฮะก็คือว่าคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าดัชนีหลักทรัพย์โดยปกตินะครับแต่มันก็มีข้อเสียฮะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผู้บริหารกองทุนมันอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้ถูกไหมตัดใจปุ๊บหุ้นที่เขาซื้อถูกราคาหุ้นขึ้นเยอะคุณก็ได้ทำกำไรเยอะแต่ก็อย่าลืมเนี่ยเขาก็อาจจะตัดสินใจผิดได้ถ้าเขาตัดสินใจผิดผลประกอบการของเขาก็อาจจะต่ำกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราเลือกกองทุนแอคทีฟเนี่ยตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่เราต้องยอมรับนะฮะว่าจริงอยู่คุณอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีแต่บางครั้งก็อาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับข้อเสียอย่างที่สองฮะก็คือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะเพราะว่าคุณต้องไปจ้างผู้จัดการกองทุนใช่ไหมให้เขาคอยเลือกคุณให้เขาวิเคราะห์ให้เขาจัดพอร์ตให้คุณนะฮะดังนั้นเขาก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาทำงานเยอะกว่าเดิมถูกไหมดังนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายนี่มันเสียแน่นอนถูกไหมฮะดังนั้นไอ้ส่วนเนี้ยก็จะเป็นข้อเสียของกองทุนแบบแอคทีฟนะครับเช่นนี้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะว่าท่านจะชอบแบบไหนนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบอกว่ารับความเสี่ยงได้ขึ้นไปอีกมันก็คือเป็นการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงลงไปยกตัวอย่างเช่นนะเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยเราอยากลงทุนตราสารทุนเนี่ยนะคือหุ้นเนี่ยแต่ว่าเราเชื่อมั่นเลยว่าในอนาคตเนี่ยนะทางด้านเฮลท์แคร์ทางด้านสุขภาพเนี่ยต้องดีแน่นอนเลยเพราะประชากรเนี่ยมีแต่อายุสูงขึ้นประชากรมีแต่มากขึ้นเขาสนใจในเรื่องสุขภาพถูกไหมยิ่งมีโควิดอีกดังนั้นไอ้พวกบริษัทสุขภาพเนี่ยนะพวกโรงพยาบาลพวกบริษัทยาพวกเนี้ยยังไงผลตอบแทนต้องดีแน่นอนเลยในระยะยาวนะฮะคุณเชื่อแบบนี้คุณก็ลงทุนเฉพาะกองทุนเฮลท์แคร์ได้ครับหรืออีกกองนึงที่คนนิยมยุคปัจจุบันนั่นคืออะไรฮะเราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีแหละมีแต่บอกว่าอ๋ออีกหน่อยเทคโนโลยีมีแต่ดีขึ้นเราเชื่อมั่นใน Facebook ใน Google ใน Amazon ใช่มั้ยใน Apple อย่างเงี้ยเราอยากจะลงทุนเน้นดัชนีด้านเทคโนโลยีพวกนี้ถูกมั้ยดังนั้นกองทุนด้านเทคโนโลยีฮะมันก็จะลงทุนในหุ้นเหล่านี้ครับนะซึ่งถ้ามันผลประกอบการดีฮะคุณก็ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปด้วยฮะคือมันเป็นการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทางเลือกที่เรามีโดยคร่าวๆครับในการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: การบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างกับผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย์
2: ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
2: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
2: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
2: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นเน้นทางฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
2: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
2: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งาน นะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
2: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน มันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉย
2: ๆครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
2: ๆ
0: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
2: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
2: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
2: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
2: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได
0: ้ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
2: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
2: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
2: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
2: อันนี้ก็
0: ย
2: ัง
0: ไม่แน่ใจ
2: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะเยอะเยอะเข้าไปคุณจะเฮ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
2: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทำไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
2: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
2: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือเปอร์เซ็นต์ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
2: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
2: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
2: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
2: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
2: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
2: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ90ถึง 100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
1: สปรินต์
2: ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
2: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โซนที่2
2: ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานานครับใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
2: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
2: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
2: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
2: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
2: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย์
2: แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
2: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
2: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อย
1: ขึ้น
2: ในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้

0: ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
1: อ
0: ัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพีเอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องจะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆอ่ะมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับอาจารย์
1: เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะครับ
0: ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลู่มันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: คุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปึ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย์

0: หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
1: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
0: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
1: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
0: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
2: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับ
1: ผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
0: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
1: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
0: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
1: ที่ถีบ
0: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
1: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
0: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
0: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
1: ับ
0: ม
1: ัน
0: อาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
1: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
0: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
1: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
0: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
1: อ๋อโปรแกรม
0: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
0: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
1: เบาะก็ดี
0: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนนิดทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
1: ลู่วิ่ง

0: เนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วอ่ะแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้
1: ง
0: ครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
0: ๆ
1: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
0: ม
1: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คภาคไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

สุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดจ่ายกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะติดเปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจก่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.ผ.13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยติดเปียก

กลุ่มหน้ามาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำมือแขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั่งเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาผู้ชมมาพบกับ Social Enterprise หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงของบ้านเราโดยเฉพาะชาวประมงพื้นถิ่นชาวประมงภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าราคาขายเนี่ยไม่ค่อยดีปัญหาหลักก็คือมาจากเรื่องของพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับเวลารับซื้อปลาเนี่ยก็รับซื้อในราคาต่ำพอผ่านกระบวนการต่างๆใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพของปลาก็หดหายลงไปด้วยนะครับวันนี้ SE ของเราชื่อว่าคนจับปลาครับเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ

0: มาติดตามเซ็นโซเชียลอิมแพคกันนะครับวันนี้ผมคุยกับทางฟิชเชอร์โฟกหรือว่าคนจับปลาครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวอยู่กับคุณเสาลักษณ์หรือว่าพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเรากันก่อนครับเราสนใจเรื่องอะไรทำไมถึงมาทำคนจับปลาเนี่ยครับ
1: คือจริงๆเราสนใจเรื่องทรัพยากรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากทำงานอนุรักษ์ในชุมชนก
0: ่
1: อนแล้วเราคิดว่างานอนุรักษ์ในชุมชนเนี่ย มันเป็นงานที่สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำประมงอย่างยั่งยืนได้แล้วเนี่ยทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรของมันนะคะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรแต่เขาไม่สามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได
0: ้
1: ก็ยังทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ยยากจนเหมือนเดิ
0: ม
1: หรือยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโดยระบบของตลาดสินค้าอาหารทะเลเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวพ่อค้าคนกลาง

0: ตัวนี้ของชาวประมงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงกับชาวประมงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวผู้บริโภคเองในกรุงเทพหรือว่าในตลาดเนี่ยพอกินอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารทะเลมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างแล้วก็มีนอกจากสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยมีที่มายังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพอย้อนกลับไปยังชาวประมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ราคาตัวสินค้าที่ดีแต่ผู้บริโภคในกรุงเทพหรือผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลที่แพงช่องว่างสองอย่างเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดร้านคนจับปลาขึ้นมาคือเราอยากให้ชาวประมงได้ทดลองที่จะจัดการทรัพยากรในมือของตัวเองโดยที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับประโยชน์คือการกินอาหารปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยครับเรื่องของความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราเนี่ยตั้งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรอยู่ครับ
0: อย่างพื้นที่ที่เราลงไปทำงานเนี่ยพื้นที่ประจวบเนี่ยนะคะก่อนย้อนไปสักปี4950เนี่ยประสบกับปัญหาว่าไม่มีตัวทรัพยากรไม่มีปลาให้จับนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการจับปลากระทั่งชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาควรจะจับปลาด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายลูกปลาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าไปของสมาคมรักทะเลไทยคือไปช่วยคุยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการจับปลาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือว่าใช้เครื่องมืออย่างไรให้ถูกต้องเขาควรมีกฎกติกาในการจับปลาไหมและการดูแลไม่ให้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรเข้ามาในชุมชนหลักเขาควรจะทำอย่างไรหลังจากทำงานอนุรักษ์สัก 2-3 ปีก็เห็นผลว่ามันมีปลาเพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงชุมพรถึงบางสะพานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากินแค่หน้าอ่าวของตัวเอง
1: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของทรัพยากรให้มีความรวมสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัญหาตัดมาก็คือเขาก็ยังขายไม่ได้ราคาอยู่ดีเราก็เลยจะพยายามจะแก้ตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนจับปลาเราทำงานกันยังไงบ้าง
0: คนจับปลาเนี่ยคือจริงๆคนจับปลาเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีเจ้าของเป็นชาวประมงนะคะเป็นการลงหุ้นส่วนหนึ่งจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็จากองค์กรที่สนับสนุนก็คือสมาคมรักทะเลไทยออกแฟมที่มีการสนับสนุนในเชิงของกระบวนการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องว่ามันควรจะทำอย่างไรหน้าที่ของคนจับปลาก็คือว่ารับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคแต่การรับซื้อของคนจับปลาไม่ได้รับซื้อแค่ปลาเฉยๆเรามีกระบวนการมากกว่านั้นก็คือมีการวางกฎกติกาในการรับซื้อมีการตรวจสอบที่มาของปลาโดยเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่สองก็คือว่าปลาที่จะมาขายร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีตั้งแต่ในเรือคือขั้นตอนการจับจนถึงร้านคนจับปลานะคะอันที่สามก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ากระบวนการแปรรูปของร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีในการทำในทุกกระบวนการค่ะ
1: แล้วชาวประมงเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาสนใจจะมาร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานอนุรักษ์กันนะคะแต่ชาวประมงสนใจเพราะว่าเงื่อนไขอีกอันนึงซึ่งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของร้านคนจับปลาเลยก็คือร้านคนจับปลาจะซื้อชาวประมงในราคาที่สูงกว่าแพปลาในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อย 5-20% เพราะว่าเราเชื่อว่าปลายทางที่เราไปขายเนี่ยเราขายได้ราคาอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: และเงินก็ควรจะคืนกลับชาวประมงในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะ
1: อ๋อแล้วต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมครับกับการใช้เครื่องมือที่มันถูกต้องแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
0: ไม่ค่ะถ้าเป็นชาวประมงพื้นบ้านโดยวิถีเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่กฎกติกาวางไว้เพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างเพราะว่าเราซื้อแพงใช่ไหมคะเราซื้อแพงกว่าร้านอื่นหรือแพปลาอื่นเมื่อเขาเห็นช่องทางของราคาเขาอาจจะไปเอาปลาจากที่อื่นมาเพื่อสวมก็ได้มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณจะมาคือเครื่องมือที่จับและจะมาขายเราเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ได้ซื้อปลาอย่างเดียวแต่เราคิดขางานพัฒนาด้วยก็คือเราทำเรื่องมาตรฐานด้วยชื่อว่ามาตรฐานสัตว์น้ำสีฟ้าหรือบลูแบรนด์นะคะในนี้ก็จะมีการเขียนเงื่อนไขมาตรฐานจะมีการลงตรวจปีละ1ครั้งเหมือนกับมาตรฐานมกท.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรือไหนหรือหมู่บ้านไหนขายปลาเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหน

0: ครับตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วครับ
1: เออจริงๆแล้วปลาย่างเข้าปีที่4นะคะปีนี้เป็นปีที่4
0: เราคาดหวังว่าในอนาคตเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้แล้ว
1: ยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเรามีข้ออ่อนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านธุรกิจ
0: ครับ
1: เพราะเราเติบโตจากงานพัฒนาเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการชุมชนจัดการฐานการผลิตได้ค่อนข้างดี
0: อันนั้นเป็นความถนัดของเรา
1: ใช
0: ่
1: ค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการจัดการการผ่านจัดการในเรื่องของระบบธุรกิจทั้งหมดเรื่องบัญชีเรื่องการหาตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของร้านคนจับปลามาก
0: ๆ
1: แล้วก็พอปีที่3เนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องขยายตลาดแล้วก็จะเดินไปสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีการสนับสนุนจากองค์กรในขาของงานพัฒนาแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะรับการสนับสนุนเราอยากขอรับการสนับสนุนในแบบของการร่วมทุนการเป็นโคไฟแนนซ์ร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในทางธุรกิจมากกว่าจะวัดผลในเชิงของงานพัฒนา
0: อ๋อเพราะตรงนั้นเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้อยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เพื่อความยั่งยืนมากกว่า
1: ใช่ค่ะคืออยากให้คนจับปลาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวคนทำงานในคนจับปลาได้ด้วยค่ะ
0: ตอนนี้มีชาวประมงที่ร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหน
1: ชาวประมงตอนนี้ถ้าคิดเป็นจังหวัดก็มีประจวบนครศรีธรรมราชสตูลทะเลสาบสงขลานะคะตรงช่วงพัทลุงแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตราดเป็นพื้นที่ที่5ที่เราถือว่าเป็น
0: คนละฝากเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่งเปิดใหม
0: ่อืมครับอย่างนี้เวลาไปเปิดจังหวัดใหม่ๆคือเราก็ต้องมีทีมงานไปทำงานที่นั่นหรอครับหรือว่ายังไง
1: จริงๆควรจะมีทีมงานแต่จริงทำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าในงานพัฒนาเราจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที
0: ่
1: ที่คอยคุยกับชาวประมงอยู
0: ่
1: แล้วก็พยายามให้เซตกลุ่มให้ชาวประมงได้จัดการตัวเองสำหรับแต่ละที่อ่ะค่ะ
0: ครับพาร์ทเนอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามาจอยกับเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับเป็นบริษัทธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับ
1: อยากได้เป็นบริษัทธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงานสังคมหรือมีมุมของงานพัฒนาในมุมที่เห็นความยั่งยืนของทรัพยากรไปด้วยกันนะคะเราคงไม่ได้อยากได้ตัวบริษัทที่ขาหนึ่งก็ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เงิน CSR กับร้านคนจับปลา เพื่อทำงานร้านคนจับปลาอย่างนี้เราก็ไม่โอเคเน
0: า
1: ะ
0: คืออยากได้จุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออ
1: ยากได้บริษัทหรืออยากได้คนที่คิดเห็นกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นความยั่งยืนในมิติที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะคะและอยากได้เป็นโคไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่อยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุมงานพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการลงมาเนาะแต่เราอยากทดลองแบบระบบที่ถ้าบริษัทมาร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบไหนค่ะเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ของร้านคนจับปลา
0: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเขามีงานออกร้านข้างหลังคงได้ยินเสียงคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านคนจับปลานะครับว่าวันนี้เขามีสินค้าอะไรมาขายกันบ้างครับ
2: จริงในหมู่บ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงเนี่ยใช้เครื่องมือโดยที่ไหลล้างคือใช้แบบอวนนะครับอวนเนี่ยมันเป็นอวนที่อยู่กับที่ทีนี้ในการที่จะออกประกอบอาชีพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับที่จะออกจับปลาแต่ละครั้งที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันมากจนไอ้พวกเราเนี่ยจับยังไงก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอมีเครื่องมือทำลายล้างมันเยอะขึ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ทรัพยากรมันลดลงมาอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ในกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเองเนี่ยเมื่อจับปลาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วก็ช่วยผลักดันไอ้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยให้ออกไปอยู่ข้างนอกในเขตที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรร้านคนจับปลาเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าทำอย่างไรให้ตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ออกให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่จับปลาอย่างเดียวเราคือคนฟื้นฟูทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นร้านคนจับปลาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่มีทะเลเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าบริบทของพื้นที่ของชาวประมงตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านบางคนเนี่ยเป็นหนี้เท่าแก่เพราะฉะนั้นในการเป็นหนี้เท่าแก่เนี่ยถูกกดขี่เรื่องรายได้บ้างเรื่องปลากิโลละถูกตัดกิโลละ5บาทประมาณนี้10บาทแล้วแต่เท่าแก่ไหนที่มันโหดร้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราก็พยายามปลด

ในเรื่องรูปแบบเหล่านี้ไปแล้วก็มาร่วมกับร้านคนจับปลาสามารถที่จะทําให้มีอาชีพมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้คนกินปลาเนี่ยมีกินอย่างมีความสุขได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพราะเราใช้เครื่องมือไม่ทําลายล้างเราใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายที่รักสิ่งแวดล้อมแต่ก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วคนกินปลาทุกคนที่ได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยกินอย่างมีความสุขกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปฟื้นฟูทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลช่วยมาซื้อของจากพวกเราร้านคนจับปลานะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็กซ์ชูมแพ็กกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศกันมันคึกคักมากผมอยู่ในร้านคนจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่ตุ๊กเนี่ยยืนยันว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็ยังดีด้วยนะครับเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมปลาของเราสินค้าทะเลของเราถึงดีและสดกว่าคนอื่นนะครับ
1: คือเรารู้ที่มานะคะพอเราจับขึ้นมาจากทะเลชาวประมงจับมาเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการเลยคือไม่ได้ทิ้งไว้สำหรับข้ามวันข้ามคืนส่วนปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่าสดไม่ได้แช่แข็งหรือไม่ได้ฟีดเนี่ย
0: uh-huh.
1: แต่เขาต้องผ่านการเดินทางมาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงตลาดสัมย่านหรือตลาดที่เรากินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ปลาของเราถึงจะเป็นปลาฟีดนะคะ
0: คร
1: เราแต่เราใช้กระบวนการแบบสดตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วลงแช่แข็งเลยถ
0: ้
1: าเราการันตีได้ว่าเนื้อปลาไม่ได้ดับลงไปเลยจากการที่เราทดลองขายแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเนื้อปลาที่ฟีดแล้วก็ตั้งแต่มาเนื้อปลาทะเลเนี่ยทำให้เนื้อปลาสดกว่าปลาที่เดินทางมายาวนานกว่าจะถึงตลาดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการพ่อค้าคนกลางเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้ราคาอาจจะแพงขึ้นแล้ว
1: ค
0: ุณภาพอาจจะดรอปลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากคุณภาพดรอปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเพื่อช่วยยืดอายุของปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์น้ำของสัตว์นะคะที่พอตายก็ต้องมีการเปื่อยยุ่ยทำอย่างไรไม่ให้เปื่อยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อให้ยืดอายุของเซลล์ของปลา
0: แต่ของเราไม่มีนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ของเราไม่มีนะ
1: ของเราไม่มีค่ะของเราเวลาขายในหน้าเว็บเนี่ยเราจะขายพร้อมกับชุดตรวจฟอร์มาลีนค
0: ่
1: ะเราแถมไปด้วยเพื่อให้คุณได้ตรวจดูว่าของเราอ่ะไม่มี
0: ให้มั่นใจได้เต็มที
1: ่นะครับไม่มีสารฟอร์มาลีน
0: ตอนนี้อาหารทะเลของเรานี่ขายทางไหนบ้างครับ
1: ขายทางมีหน้าร้านจริงๆมีที่กรุงเทพนะคะที่ลาดพร้าวซอย35ทับ1
0: ครับ
1: เราจะเปิดเป็นหลักเลยก็เป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าหากเดินเข้าไปซื้อทางช่องทางที่สำนักงานหรือที่หน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะได้ลด 5% จากราคาออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ตามจุดจริงๆเราส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลักนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่บนเพจคือออนไลน์เพจร้านคนจับปลาค่ะส่วนเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็พัทลุงนะคะแล้วก็ตราดแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นครศรีธรรมราชมีความพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าร้านส่งตรงถึงผู้บริโภคจะใช้อีกช่องทางนึงในการซื้อได้เลยค่ะ
0: แต่ง่ายที่สุดสำหรับคนในทุกพื้นที่ก็คือซื้อผ่านออนไลน์
1: ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีบริการส่งและจะมีระบบการคิดค่าส่งตามปกติค่ะ
0: อ๋อเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าอะไรยังไง
1: เข้าไปที่เพจหน้าร้านชื่อร้านคนจับปลาได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปลาก็จะมีหลากหลายไหม
1: ใช่ค่ะปลาก็จะขึ้นมาว่าจะเลือกซื้อ
0: ตอนนี้มีปลาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบปลาอะไรกันครับ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าในกรุงเทพยังกินปลาตามตลาดก็คือปลากระพงปลาเก๋าปลาเอ็นซีพวกนี้ค่ะปลาทูแต่ส่วนปลาที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จับได้เยอะลูกค้าก็จะยังไม่ชอบกินเหมือนปลาจู

0: วัดอย่างเงี้ยค่ะนครศรีธรรมราชจะจับปลาจวดได้เยอะเป็นปลาที่ตลาดไม่รู้จัก
1: เป็นปลาพื้นถิ่นที่นั่นเหรอคร
0: ับ ใช
1: ่
0: ค่ะเป็นปลาที่ตลาดกรุงเทพไม่รู้จัก
1: หน้าตาเป็นยังไงครับ
0: อันนี้นะคะคือปลาจวดนี่แหละค่ะ
1: อันนี้เหรอครับ
0: ปลาจวดค่ะใช่อ
1: ันนี้ไปทำอะไรอร่อยอร่อยบ้าง
0: จริงทอดขมิ้นก็อร่อยต้มเต้าเจี้ยวนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะทำได้หลายอย่าง
1: เพราะฉะนั้นลองทานปลาอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทานประจำบ้าง
0: นะคะราคาก็จะถูกลงมาราคาปลากระพงเพราะตลาดต้องการมากอย่างเงี้ยมันก็จะแพงกระแพงขึ้น
1: กระพงก็จะแพงหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ลองมาทานปลาอื่นๆดู
0: จะถูกลงหน่อยนึงค่ะ
1: ครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์อยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นร้านยังไงครับมีการขายอะไรยังไงที่ไหน
0: คือจริงๆแล้วโดยยุทธศาสตร์ของเราที่ตั้งแผนการตลาดไว
1: ้
0: เราอยากจะขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าออนไลน์มันเข้าถึงวิถีของผู้บริโภคในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าเราส่งซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่า
1: แน่นอนเขาก็ต้องมีกำไรของเขา
0: ใช่ค่ะแล้วเราตั้งไว้ว่าบริษัทของร้านเพื่อจะปลาเนี่ยก็ต้องเติบโตเป็นบริษัทจำกัดก
1: ็คือ
0: ตอนนี้ยื่นจดทะเบียนอยู่ในชื่อบริษัทที่เชื่อโฟมค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
1: แล้วเรามีมาตรการยังไงถ้าสมมติว่าขยายขึ้นแล้วเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อยู่นะครับ
0: คือจริงๆเราก็จะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย QC กลางนะคะที่จะลงตรวจคุณภาพทุกจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี QC ลงไปเพื่อดูการผลิตของเราไม่ใช่แค่ตัวเครื่องมือที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นรายการนะคะต้องถึงขั้นว่าเขาจะแพ็คอย่างไรเขาจะชั่งยังไงแล้วก็ตัวมาตรฐานการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรพวกนี้ต้องอยู่ในมาตรฐานของ QC ของร้านกลางของบริษัทกลางด้วยค่ะการผลิตปลาเค็มการผลิตปลาแปรรูปทั้งหลายสูตรก็ต้องเป็นสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนน้ำปลาน้ำตาลหรือกระทั่งควบคุมปริมาณก็จะต้องมี QC จากส่วนกลางลงไปเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องนี้ค่ะ
1: ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านเราเขาใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือจริงๆถ้าส่วนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมันเป็นวิธีของเขาอยู่แล้ว
1: ในชุมชนเขาก็ต้องอาศัยปลาที่นั่น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนในชุมชนทำให้เขามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากรหน้าบ้านส่วนเรือที่ใช้ทรัพยากรใช้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้คำนึงว่าลูกหลานเขาจะเติบโตเพื่อใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ชาวบ้านที่ทำงานกับเราชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นมันเป็นบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความยั่งยืนไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเนี่ยค่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ยังมีเรือที่เหมือนทำลายล้างอยู่ในทะเลไทยอยู
0: ่ก็มีนะคะก็มีบ้างแม้ว่ารัฐเองจะพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันหลายเรื่องเช่นเรื่องเรือปั่นไฟพวกนี้ก็ต้องต่อรองว่าเขาอยากปั่นด้วยเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยเรืออวนลากวนลุนพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่าทำผิดกฎหมายน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็น่าจะเห็นผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาก
1: ครับพี่ตู่ครับอาชีพชาวประมงในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นชาวนาเกษตรกรเนี่ยหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำงานก่อสร้างบ้างไปทำงานอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยชาวประมงเป็นยังไง
0: คือจริงๆชาวประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วเพราะว่าแค่ออกทะเลไปถ้ามีปลาในทะเลเนี่ยเขาก็ได้เงินกลับมาละไม่เหมือนชาวนาที่เวลาปลูกข้าวเขาต้องรอเนาะแต่ชาวประมงถ้าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเทอมลูกวันนี้เขาออกทะเลไปแล้วถ้าทะเลมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องได้เงินค่าเทอมลูกในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาชีพประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: อย่างพื้นที่ที่ตุ๊กทำงานที่ประจวบเนี่ยชาวประมงไม่ยากจนนะคะชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือลำสองลำแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศักยภาพในการหาค่อนข้างดีถ้าทะเลอุดมสมบูรณ์
1: ถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองหรือว่าคนไทยเองก็จะได้บริโภคของดีๆด้วยนะครับตอนนี้มีธุรกิจคล้ายๆแบบเราเยอะไหมครับที่อนุรักษ์ทะเลไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงไปด้วย
0: คือคิดว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันคงเป็นเทรนด์ในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเกิดธุรกิจที่เขามุ่งที่จะอนุรักษ์ทะเลด้วยแล้วก็ขายสินค้าของประมงพื้นบ้านด้วยแต่จริงๆแล้วถึงจะ

0: แข่งขึ้นมาเยอะเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทำภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่เราทำ มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งตัวชาวประมงและก็ตัวสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะแข่งกันก็ต้องแข่งกันที่คุณภาพและการยืนระยะว่าเราจะยืนระยะและก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าที่จะออกสู่ตลาดให้ได้ยังไงมากกว่า
1: อ๋อครับแล้วในส่วนของตัว SE เราเองนะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นธุรกิจไปเลยหรือว่าเป็นมูลนิธิไปเลยอย่างเงี้ยครับ
0: คือตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: เพราะว่าเราคิดว่าการขายของเป็นช่องทางออกแต่พอคุยกับคนในแวดวงของธุรกิจเขาก็บอกว่าที่มาของเราอ่ะมันเพื่อสังคมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อสังคมและเราเองก็เติบโตมาจากการทำงานพัฒนาการที่จะก้าวไปเป็นธุรกิจแบบเพียวๆเราคงทำไม่ได้มันขัดต่อหลักคิดบางอย่างในใจเราด้วยและเรายังต้องทำงานกับชาวบ้านยังทำงานกับชาวประมงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักธุรกิจแบบที่ไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านหรือคนที่เราเติบโตมาด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะแยกจากกัน
1: เราก็จะเสียจุดยืนเดิมของเราไป
0: ใช่ค่ะกว่าที่เราจะเปลี่ยนระบบคิดให้คิดแบบธุรกิจได้โดยที่ไม่เสียหลักการของเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
1: ครับอ่ะสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของประมงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในชุมชนของเขาเรามีอะไรให้กำลังใจหรือคำแนะนำเขาไหมครับ
0: คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่อยากให้ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละที่เนี่ยแต่ละเรื่องมันคือปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแบบทำแบบเราค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่ซื้อจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรร
1: ม
0: ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม
1: ครับ
0: ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อคนที่จะยึดหลักธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: ไม่ต้องเข้มข้นมากขนาดเราก็ได้แต่ว่ามีหลักคิดบางอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเรามันอาจจะยากไปแต่เพียงแต่ยึดหลักว่าในกระบวนการซื้อในกระบวนการที่จะผลิตแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เอาเปรียบใครและทุกกระบวนการต้องเป็นธรรมแค่นี้
1: ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อสังคมได้แล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเริ่มต้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะลองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวประมงบ้านเรานะครับเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเราก็มาสนับสนุนร้านคนจับปลาได้นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับที่บอกไปหรือว่าไปที่เลมอนฟาร์มหรือไปที่ร้านค้าต่างๆที่บอกเอาไว้ข้างต้นก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่จะพาไปติดตาม SE รายไหนเดี๋ยวมาพบกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ

ุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้กระชับลำตัวสายไม่พลิกบิดงอไม่คาดพาดชิดลำคอและไม่คาดพาดใต้วงแขนกรณีมีเด็กควรให้เด็กนั่งที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมกับรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กโดยไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลังรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะพร้อมคาดสายรัดให้กระชับใต้คางจะช่วยรองรับแรงกระแทกและปกป้องศีรษะไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทางเมื่อประสบอุบัติเหตุจะช่วยปกป้องการบาดเจ็บรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมคเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้เรียนมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนา

0: นวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรษณีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่สี่เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะที่โดนเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เลยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทย์ศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
0: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากรพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
0: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทํากับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะ

0: มีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์หมดเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะฮะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะฮะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะฮะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะฮะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะฮะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็นequity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingวางมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่

0: ใช้เบสิกไซน์เข้ามาช่วยนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก
0: ็
1: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับ
2: ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้าสองเครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ทีมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่สองเนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
3: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
4: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
5: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ด

0: มาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือเรื่องออเคสตราคือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออเคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
2: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
3: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: อกจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆคร
0: ับอันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กซ์แทรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: เล
1: ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: ค่ะนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขาคิดเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้ ันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วม

เฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูด่าทั้งประธานคณะกรรมการ

0: ธรรมเวียดฮุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทางนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570 กดบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสะเร็

ธิราสภากาชาดไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีเซลลินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนโซเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีเซลลินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะและเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palme d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poonpiriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Narubet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, Jing has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television.Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience.They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities, and this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be

0: We measure not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized, one film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและ
2: รับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเมื่อปี2520เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จัดการเรียนการสอนรวม2โครงการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติได้จริงและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ปัจจุบันเปิดสอนใน5หลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมรถจักรในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมด้วยเรือนจำนี้ควบปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์ราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
3: ถาม 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
4: สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทัน
5: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ
6: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
5: โอ้โหสวยมากเลย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับ

0: เรื่องสิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เรา
3: เสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผม

0: ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV ค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอนาจารค่ะวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ทราบว่านะคะการที่เราแสดงออกกับคนที่เรารักนะคะในที่สาธารณะนะคะจะเป็นการ
1: ทันกันในที่สาธารณะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการอนาจารในที่สาธารณะเลย
0: อย่างนั้นเรียกว่าอนาจารใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าแก้ผ้านี้ต้องผ้า
1: เนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับว่าเขาบางทีก็ใช้วิธีการไปตั้งกล้องไว้ในห้องน้ำก็มี
0: เหรอคะตามอยู่ที่ไหนคะสถานที่ส่วนใหญ
1: ่
0: ที
1: ่คนเป็นมหาลัยครับเป็นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็คือหรือว่าห้างสินค้าคือ
2: ยังมองหาอย่างที่ว่าอยู่หรือเปล่าล่ะ
3: ก็ยังหาอยู่อะแต่เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือแค่2ข้อพอ
2: ไอ้2ข้อเนี่ย
1: มันคุยกันเป็นพยานเนี่ยคือถ้าทางนี้ทางนี้เขารับสารภาพเนี่ยนะครับหรือว่าปฏิเสธก็ไปว่าอีกทีหนึ่งในศาลนะครับแต่ส่วนใหญ่คดีนี้ก็จะแนะนำว่ารับสารภาพเถอะ
0: ก็คือไม่ต้องถึงกับการข้อจังหวะคืออะไรเนาะ
1: นะครับก็คือกระทำเนี่ยทำส่วนตัวเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่พอเข้ามาทำในที่สาธารณ
0: ะ
1: ก็จะมีความผิดนะครับ
0: ถ้าเกิดอะไรกันในรถยนต์อะไรนะกิจกรรมข้อจังหวะในรถยนต์มีคนแอบถ่ายอันนี้ก็ต้องไต่ตองให้ดีเลยว่าตัวเองพร้อมที่จะรับโทษนะคะไม่ได้มีแต่เพียงการกระทำร่วมกันนะคะอย่างเช่นที่พี่วิรัติบอกไว้ว่ากิจกรรมเข้าจังหวะอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช
4: ่ฮัลโหลครับ
0: คือจับเข้าไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้น้องผู้หญิงจะฟ้องร้องเรียกร้องอะไรได้ไหมคะเนี่ย
1: คือโดยหลักแล้วนี่มันก็เป็นการกระทำลามกในที่สาธารณะนะครับสงวนบ้างนะครับหรือไปจับเขาเรียกอะไรส่วนบนหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นในที่สาธารณะหมดนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือไม่ต้องรอให้มีพยานเลยถ้า
1: แบบเล่าสู่กันฟัง
0: อันนั้นใช่ที่เรียกว่าบันทึกประจำวันหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่ในกรณีที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องการที่จะดำเนินคดีเป็นการแจ้งเพื่อดำเนินคดีอาญานะครับตำรวจก็จะต้องดำเนินการสอบสวนนะครับสอบสวนเสร็จแล้วจะต้องมีการออกเลขที่คดีอาญาน
0: ี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติและทีมงานของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: คำถามทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มงานขออนุญาตมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดระยองนั่นเองครับ
6: ก็ไม่เห็นยายแต่วันนั้นน่ะยายเขาไปหาปลาตรงจุดนั้นพอดีค่ะแต่เขาก็เลยไปตรงนั้นพอดีด้วยแล้วป่ามันเขาจะปลูกกันถี่ๆใช่ไหมคะถี่มาก
5: อ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่ป่ามันเลยที่ยายถามว่ามึงทำอะไรหลานกูเนี่ยนะ
6: เขาก็ดึงมันเขาก็ตบตาค่ะแล้วตอนนั้นเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เลิกกัน
5: ครับสิ่งที่น้องแบมเล่ามาทั้งหมดวันนี้อยากจะถามอะไรพี่ทนายวิรัติครับ
6: อยากถามว่าถ้าสมมติว่าเราจะสมมติณตอนนั้นอะเราเรียกร้องเราจะเรียกอ
0: ะไรทีเดียวนะคะในชีวิตนึงต้องมีฝันร้ายในชีวิตเลยถึงแม้ว่าคุณตาเลี้ยงคุณตาไม่จริงเนี่ยนะคะจะกระทำการข่มขืนไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าก็นับว่าเป็นฝันร้ายที่ฝังใจไปตลอดเลยนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการข่มขืนแต่ไม่สำเร็จเนี่ยค่ะ
1: ค
0: ุณตาจะได้รับโทษยังไงคะเท่ากับข่มขืนสำเร็จในกรณีที่ข่มขืนอันนี้โชคดีหน่อยคือไม่ทันได้ข่มขืนแต่บางคนผู้หญิงบางคนโชคร้ายนอกจากข่มขืนแล้วยังถูกฆ่าให้เสียชีวิตด้วยกรณีของการข่มขืนแล้วฆ่ากับข่มขืนเฉยๆไม่ใช่ค่ะตรงนี้ความผิดของผู้กระทำนี่แตก
1: ไอ้สิ่งอื่นสิ่งแรกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะเป็นนิ้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปจับในอวัยวะเพศหรือว่าไปในเรื่องของทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็มีความผิดฐานข่มขืนหมดเลย
0: อ๋อก็คือผู้ที่กระทำผิดเนี่ยถ
1: ึ
0: งแม้จะไม่ได้ใช้อวัยวะเพศของตัวเองในการทำร้ายผู้หญิง
1: ใช้นิ้วใช้อะไรเนี่ยโดนหมด
0: ก็คือกลายเป็นข่มขืนไปเลย
1: ใช่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็คือต้องระวังให้มากเลยนะพี่รัฐเคยเจอคดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการข่มขืนไหมคะที่จะมาบอกเล่าให้เราฟังได้
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับจริงๆเลยว่าการข่มขืนเนี่ยถ้าไม่ใช่ไปข้างนอกแล้วไปเจอบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องการแต่งตัวด้วยนะครับ
0: ค
1: ือถ้าเราไม่แต่งตัวล่อแหลมแล้วมันโดนข่มขืน

0: นี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคดีที่เป็นการข่มขืนเนี่ยมักจะเป็น
1: เหมือนสนิทกันง่ายรู้จักกันง่ายขออุ้มหน่อยขอจับแก้มตรงนี้แม้แต่จับแก้มเด็กเนาะก็ยังแบบติดเชื้อโรคติดอะไร
0: ตอนนี้เป็นกันเยอะแล้วคือโรคตอนนี้เยอะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคุยกันตรงๆเลยว่าขออนุญาตนะเราไม่ยินยอม
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาจับ
1: มาหอมแก้มอะไรอย่างนี้เด็กไม่ได้
0: เพราะเราไม่รู้ว่าปากของเราหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ดีไปจับก้นเด็กเนี่ยหรือว่าไปจับล้วงจับอวัยวะเพศเด็กเนี่ยตอนนี
1: ้
0: ถือว่าน่ากลัวมากนะครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่าน
2: ที่บ้านก็ยายเขาก็ไม่ให้หนูกับแม่เจอหน้าเขาก็พาไปหลบที่
0: อ
2: ื่นแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็ศาลเขาก็เรียกตัวมาขึ้นศาลเขาก็บอกว่าจำคุก21ปี6เดือนนะก็ทางเราก็รับทราบแล้วศาลบอกว่าเหลือโทษ10ปี6เดือนก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ปกติหนูตอนนั้นหนูก็ตั้งท้องมาเรื่อยจนออกลูก
3: ประหารชีวิต
1: พี่รัฐคะเรื่องราวของน้องแพรนับว่าน้องแพรนี่เป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งมากเลยนะคะท
0: ุ
1: กวันนี้ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งเลวร้ายที่น้องแพรถูกกระทำเนี่ยค่ะทำไมโทษของพ่อเลี้ยงถึงโดนแค่21ปีเองคะแถมยังโดนลดโทษเป็น10ปี6เดือนลดไปอีก
0: ครับต้องตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อไหร่ที่เรามีการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยราคามันอาจจะลดลง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วบางครั้งมันเป็นเหมือนสภาพทางจิตด้วยเพราะสังเกตว่าคนร้ายที่เวลาจับได้ว่าข่มขืนไม่ได้กระทำครั้งแรกครั้งเดียว คือจะทำการข่มขืนมาตลอดอยู่แล้วตรงนั้นคือเราต้องไปช่วยรักษาคนที่คือใส่สงสัยว่าในกรณีที่น้องตั้งครรภ์แบบนี้นะคะถ้าน้องในความรู้สึกไม่ไหวจริงๆเพราะยังเด็กอยู่ด้วยสามารถที่จะทำแท้งอย่างถูกกฎหมายยังไม่ผิดกฎหมายได้ไหมคะ
0: สามารถทำได้นะครับแต่จริงๆผมก็ไม่แนะนำนะครับ
1: แ
0: ต่ว่าในกฎหมายเนี่ยการที่จะสามารถทำแท้งได้เนี่ยมี2 อย่างเท่านั้นนะครับก็คือเรื่องของ

0: จทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
1: ้แ
0: ล้วก็ป้องกัน
1: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
2: คร
0: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
1: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
0: เ
1: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
1: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: ครับ
1: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
0: ร
1: เราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
1: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
1: ้
2: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
1: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นหลอนไหม
1: เป็นหลอน
0: อ๋อเป็นหลอน
1: เป็นหลอน
0: โอเค
1: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
1: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
1: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
0: สองเมตร
1: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่เขา
1: สามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
1: หมดเลี้ยงต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
0: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
1: ผนัง
0: โอเคอึ๊บนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
1: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
1: อันนี้คือข้าง
0: ข้างอันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
1: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกอกแคนวาสนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: มันยิงเฟรมเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
1: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนั่นนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
1: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
0: โอ้แข็งเลย
1: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
1: ยิง
0: ตัว
2: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะอ่ะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีความชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
3: ี
2: ่ก็
3: ค
2: ือใช้แมส
3: กันเดิมเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ใช้แม็กซ์นี่แหละ
0: ใช้แม็กซ์ไม่ผิด
1: ที่ได้เลยประมาณนี
0: ้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี่
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่ครับ
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: าล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน้างานตรงน
0: ี้เอามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้อย่างงี
0: ้อ่า
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประ ปก
1: มาปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: ประกบสวยแล้ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลยได้เอ๊ะ
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆ
1: ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่บนนี
0: ้ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดตัวให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่ากลาสเฮาส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต่
2: วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
3: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่ลองดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย
0: เ
2: นี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ไป
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได้
1: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้มาแล้วแดดแรง
2: เ
1: นี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะ
1: โอเค
2: น่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
2: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเกาะสะท้อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่จะทำงานด้วยในเชิงการพัฒนาค่ะที่เราได้ลงไปพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกพื้นที่นึงอะค่ะเวลาน้ำแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ำแห้งบางพื้นที่น้ำท่วมมันต้องมาจัดปรับกันนะคะว่าจะทำให้ระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันพวกก็เรื่องน้ำตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้นะคะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธอ่ะไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปโฟทางด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิดน้ำได้อะเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้เขาทำด้วยกันเขาก็ทำได้นะคะแต่การที่มาได้ทำกิจกรรมอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กลับมาใหม่แล้วก็ความไว้วางใจมันก็ค่อยๆเริ่มได้

0: เขาก็มีวิธีการของเขาก็เลยทำได้เป็นออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพขึ้นมาคืออาชีพหลักของในพื้นที่เราเนี่ยทำนาใช่ไหม
1: ทำนาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เห็นว่าทางไทยพุทธจะเป็นคนหว่างทางทานอิสลามจะเป็นคนดำ
0: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
2: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะสอบตเองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักคนผ่านงานอบรมด้วยเหมือนกันแล้วเวลาถ้าในชุมชนเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไปหรือว่าแบบถ้าเขาต้องการการพูดคุยสารเสวนาเนี่ยเราก็เข้าไปของพระบิดาเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นอะใช่ไหมคะซึ่งเพื่อผู้อื่นของท่านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการที่สากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทยหรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริง
3: ๆนะคะเมื่อวันที่25ตุลาคมมาเนี่ยค่ะก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปี
2: เราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลแล้วเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะมันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มันมีความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเพราะโลกมันไร้พรมแดนเนาะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์กิจ
7: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
8: หน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังเฉยๆสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม
2: ค
8: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังค
2: ม
8: ในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะ
2: ค
8: มีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ
2: ทุกคนได้หมด
8: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
2: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
8: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
2: ครับ
8: เราก็ฝึกอาชีพให้
2: ครับ
8: นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได้
2: ใช่ได้ด้วย
8: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
2: คือตัวอย่าง
8: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
2: ไม่ทราบครับ
8: จากกระดาษทิชชู
2: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
8: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด
2: นี่ก็คือ
8: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู่เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
2: ตู้โชว์ได้เลยนะ
8: ใช่ใ
2: ช่แล้วอย่างตรงนี้ก็เห็น
8: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดิ้นนะคะดิ้นสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อใหเป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะคราวนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบเนี้ยผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบ
2: ใ
8: ช่อย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามี ทำนกยูงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้ก็จะทำหวายอะไรนี้เป็นต้นนะคะ
2: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
8: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบานะคะก็คือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องของการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
2: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
8: ใช่
2: ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
8: ให้สังคมมั่นใจเราแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมชนบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
2: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
8: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครร
2: ภ์
8: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
2: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
8: ใช่ค่ะ
2: นะฮะ
8: มาตั้งในเรือนจำไม่ได้
2: ไม่คงไม
8: ่
2: ได้
8: ต้องไปตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาบนท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหมบางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามาบางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามาทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิดแต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นผู้บริสุทธิ
2: ์
8: แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
2: แปรปรวน
8: ใช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพ
2: เ
8: ข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
2: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
8: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
2: ใช่
8: แล้วก็ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาติ
2: Oh,
8: นะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
2: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เอง ในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทันทสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
8: ขอบคุณค่ะ
0: หายแน่เลยอ่ะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
9: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
6: ช่วง
7: ผู้หญิงรู้ได้
6: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
7: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
10: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
11: ค่ะ
10: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
11: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับคน
10: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
11: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
12: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
13: ก็ซอยเราเงียบอ่ะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ห้างสักหน่อย
12: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
13: ทำสวยๆนะเจ๊
12: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
13: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
12: เสร็จแล้วค่ะ
0: นี่ตัวเอง
13: จ้า
0: สวยนะเนี่ย
13: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
0: ช่างอะจ้ะ
12: พี่ก
13: ็เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
0: อะไรนะ
13: จ่ายตังค์ให้ด้วย
0: จ่ายตังค์ให้ด้วย
13: ใช่
0: ไม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างปิด
13: จ่ายเดี๋ยวมาจ่ายนะ
0: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
12: ได้เลย
13: ค่ะค่ะ
0: ไปไป
13: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
0: ไป
13: ไป
0: โ
13: อ
0: ้โ
13: ห
14: อ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้
0: จะไปไหนแล้วโอ้โหขี่รถอย่างนี้เกิดชนขาหักทำไง
14: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
0: วันนี้เหรอ
14: เออ
0: ไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
14: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
13: ันนี้พี่เขาใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

0: ที่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลย
1: มันไม่ไร
0: สบายสบายไปกินข้าวต่ออ้าว
2: รถหายไปไหนอะพ
0: ี่ก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
2: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เออตรงหายแน่เลยอะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
3: ลองสำรวจดูซิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่3ล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย
4: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
4: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจอ
6: ี้ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนาะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
5: ใช่อาจจะเกิดขึ้น
6: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
5: ้
6: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
5: สองคนนั้นน่ะหรอคะ
6: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีนี้รปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอ่ะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนา
5: ะ
6: ไอ้ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
5: ห้างจ
6: ้างบริษัทรปภ.นะคะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
5: ตัวห้าง
6: ห้างเนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภ.เองบริษัทของรปภ.แล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
5: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
6: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณปอกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
5: สบายใจได้ไปเปาะนึงว่าเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
6: ่
5: ะ
6: มันเขียนว่าข้อยกเว้น
5: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
6: อ๋อทำไมอะคะ
5: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนด ข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
6: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
5: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างหนึ่งค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
6: ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีเนี้ยก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
5: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างเรารถหาย
6: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
5: ค่ะ
7: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
8: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี่เป็นนักร้องได้นะคะจาน
7: ร้องไห้
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
11: แหมกิ้งๆเลยค่ะอาจารย์
12: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
11: แหละอยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
12: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
11: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
12: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
11: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
12: ์ว่าไปนะ
11: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มใจมากเลยค่ะอาจารย
12: ์อ้าว แล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
11: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
12: สวยด้วยนะ
11: เสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเอสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
12: อาจารย์เคยได้ยินเพลงไม้ขันหมากไหม
11: อ๋อ
12: เคยได้ยินใช่ไหม
11: อาจารย์เอาสักนิด

0: นิดนึงไหมคะอาจารย
1: ์ไ
0: ม
1: ่ได
0: ้ขันหมากอะคร
1: ับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบข
0: ออ
1: ย่ารอให้ถึงปีหน้า
0: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
1: ์ร้องไห
0: ้เสียงดีค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคคนเราเนี่ยอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
0: ะ
1: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
0: ค่ะ
1: แล้วถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต่ไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
0: ๆค่ะ
1: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้เกิดสัญญาใดๆ
0: อ๋อ
1: สัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมาย
0: อ๋อ
1: เพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่
0: นกันแล้วใช่
1: ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จ
0: ค่ะ
1: แปลว่ามั่นกัน
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: สัญญาคืออะไร
0: ค่ะ
1: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธออ
0: ่าน
1: ะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
0: ค่ะ
1: ลิฟแหวนมั่นนะ
0: อ๋อ
1: กรณีนี้บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร
0: ่
1: หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันนะแต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
0: ะ
1: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
0: ้
1: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
0: ้
1: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะ เราเสียหายไหมอาจารย์
0: เสียหายสิคะ
1: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างนี้เรียกค่าทดแทน
0: ค่ะ
1: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมดเพราะฉะนั้นกรณีแต่จะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได
0: ้
1: แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
1: ใจ
0: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
5: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
6: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีวิทย์วงศ์ทิพย์
7: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
8: หน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังเฉยสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม
2: ค
8: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังคมในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ขังทุกคนในเรือนจำ
2: ทุกคนได้หมด
8: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
2: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
8: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
2: ครับ
8: เราก็ฝึกอาชีพให้
2: ครับ
8: นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได
2: ้ใช่ด้วย
8: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
2: คือตัวอย่าง
8: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
2: ไม่ทราบครับ
8: จากกระดาษทิชชู
2: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
8: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
2: นี่ก็คือ
8: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู
2: ่
8: เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ
2: oh.
8: ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
2: นะ
8: แล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
2: โชว์ได้เลยนะ
8: ใช่ใช่
2: แล้วอย่างตรงนี้ก็
8: อันนี้คือ

นกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดิ้นนะคะดิ้นสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเรา

0: พราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบนี้ผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบอย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามีทำทุกยุงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างหวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้ก็จะทำหวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
0: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบาคือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องของการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
1: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
0: ใช่
1: ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าพึ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ให้สังคมมั่นใจเราแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
1: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
0: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ
1: ์
0: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
1: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ตั้งในเรือนจำไม่ได้
1: ไม่คงไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องไปต้องตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาเป็นท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหมบางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามาบางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามาทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิดแต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นคนบริสุทธิ
1: ์
0: แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
1: แปรปรวน
0: ใช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลเรือนในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพเข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
1: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
0: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
1: ใช่
0: แล้วก็ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็ก

0: เด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
1: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะ
2: หายแน่เลยอ่ะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
2: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
7: ค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
7: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับ
6: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
7: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
9: ก็ซอยเราเงียบอ่ะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ห้างสักหน่อย
8: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
9: ทำสวยๆนะเจ๊
8: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
9: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
8: เสร็จแล้วค่ะ
10: นี่ตัวเอง
9: จ้า
10: สวยนะเนี่ย
9: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
10: ช่างอาจาร
8: ย์อีก
9: ็เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
10: อะไรนะ
9: จ่ายตังค์ให้ด้วย
10: จ่ายตังค์ให้ด้วย
9: ใช่
10: ไม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างฟิต
9: ได้เดี๋ยวมาจ่ายนะ
10: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
8: ได้เลย
9: ค่ะค่ะ
10: ไปไป
9: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
10: ไป
8: ไป
10: โ
9: อ
10: ้โห
11: อ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้
10: จะไปไหนแล้วโอ้โหขี่รถอย่างเงี้ยเกิดชนขาหักทำไง
11: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
10: วันนี้เหรอไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
12: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
9: ันนี้พี่เข้าใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

0: นี่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมันไรสบายสบายไปกินข้าวต่ออ้าว
1: รถหายไปไหนอะพ
0: ี่ก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เออผมหายแน่เลยอะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
2: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
2: ลองสำรวจดูซิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่3ล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้นี
3: ้พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็นี่รถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
3: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจ
5: ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะ

0: แล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
1: ใช่อาจจะเกิดขึ้น
0: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
1: ้
0: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
1: สองคนนั้นน่ะหรอคะ
0: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีนี้รปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอ่ะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนา
1: ะ
0: ไอ้ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
1: ห้างจ้าง
0: บริษัทรปภ.นะคะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
1: ตัวห้าง
0: เนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภเองบริษัทของรปภแล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
0: เรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณปอกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
1: สบายใจได้ไปเปาะหนึ่งว่าเราเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
0: ่
1: ะ
0: เขียนข้อยกเว้น
1: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
0: อ๋อทำไมอะคะ
1: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนดข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
0: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
1: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
0: ค่ะ
2: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีนี้ก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
1: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างแล้วรถหาย
0: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
1: ค่ะ
3: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
4: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี่เป็นนักร้องได้นะคะจาน
3: ร้องไห้
5: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: แหมกิ๊งกิ๊งเลยค่ะอาจารย์
8: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
7: แหละอยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
8: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
7: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
8: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
7: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
8: ์เอาว่าไปนะ
7: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังใจมากเลยค่ะอาจารย
8: ์อ้าวแล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
7: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ครับ
8: สวยด้วยนะ
7: ค่ะเสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
8: อาจารย์เคยได้ยินเพลงไม้ขันหมากไหมเคยได้ยินใช่ไหมอ
7: าจารย์เอาสักนิดนึงไหมคะอาจารย์ไม้ขันหมากอะคะ
8: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
7: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี่เป็นนักร้องได้นะคะจาน
8: ร้องไห
7: ้เสียงดีค่ะจานคะ
8: โอเคคนเราเนี่ยจานนะ
7: ค่ะ
8: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าว นะฮ
7: ะ
8: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
7: ค
8: ่ะถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
7: ่
8: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริงๆ
7: ค่ะ
8: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
7: อ๋อค่ะ
8: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
7: ค่ะ
8: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเอง
7: ค่ะ
8: ถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
7: ค่ะ
8: เพราะ
7: ค่ะ
8: ยังไม่ได้เกิดสัญญาใดๆ
7: อ๋อ
8: สัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมาย
7: อ๋
8: อเพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่
7: นกันแล้ว
8: ใช่ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
7: ใช่ค่ะอาจารย
8: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จ
7: ค่ะ
8: แปลว่ามั่นกัน
7: ใช่ค่ะอาจารย
8: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
7: อ๋อค่ะ
8: นะ
7: ค่ะ
8: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว
7: ค่ะ
8: สัญญาคืออะไร
7: ค่ะ
8: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธออ
7: ่าน
8: ะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
7: ค่ะ
8: ลิฟแหวนมั่นได
7: ้
8: กรณีนี้บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร
7: ่
8: หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันนะแต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
7: ะ
8: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
7: ้
8: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
7: อ๋อค่ะ
8: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
7: ้
8: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
7: ์ค่ะ
8: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะ เราเสียหายไหมอาจารย์
7: เสียหายสิคะ
8: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
7: ค่ะ
8: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมด
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นกรณีจะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได
7: ้
8: แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
7: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
8: ใจ
7: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
10: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
11: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
12: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
10: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
11: ้สวัสดีครับ
13: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

และผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจําวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนําใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทําร้ายท่านก็นําภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิ

ภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทคู่พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคน

ต่างรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมผ่านข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิทในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วคณะมาน 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะ

0: และความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookมีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียน

รู้ศาลปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนศาลปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจ

ที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตและในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ1เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง2สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่าจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายปากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอง

0: นี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็

0: การส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าโดยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
1: ้
0: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วย Startup นักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
1: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮ
1: ะ
0: นวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
1: อ
0: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยเรื่อง R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
1: อ
0: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
1: ่
0: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะที่นั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับทีนี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของต ลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
1: ้
0: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
1: ้
0: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของหรือเงินทุนน
1: ะ
0: อย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่างเวนเจอร์

0: จากแคปิตอลเขาไม่ได้เข้ามากลืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของไอเดียอันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริหารทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมี2 อย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้กินลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกับปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: เพราะเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตเขาบอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได
1: ้
0: เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมี
1: ค
0: ลาวด์ฟันดิ้งรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดี
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่ๆ
0: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมุติว่าเราสามาร

0: ทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊ในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ5-600คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
0: แม
1: ทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
0: คะ
1: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางนึงนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะ ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกๆทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรมStartup Fundamental Course ซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup เนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
0: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊กได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม่
1: ถูกค่ะเพราะว่า
0: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
1: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได
0: ้นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
1: ัง
0: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย
1: แล้วก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับ

0: โลกเนี่ยเราเห็นหลายๆลายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊ให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
1: ่
0: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะทีน่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ก็แทนอะไรแหละก็แทนถึงไหนเนาะ
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกแค่เยียกแค่เยียก
1: มันชอบกันแล้ว
0: มันบ่พอแค่เยียกแค่เยียก
1: บ่ชอบกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ําบิมบินี่โ
1: อ้สิเจ๊ให้เบิ่งนี
0: ่เป็ดมาบังข้างในแบบนี้หน่อยนึงพันไอ้อันบุกว่าง
1: ซ้ำไปแล้ว
0: ซ้ำรถให้ให้อีกอ่ะโอเค
1: โอ้ยว่ามันมีเสียงบึ้ง
0: มึง
1: มันทอดกันแล้ว
0: มันมาใส่นี
2: ่เอาสู้ไปทั้งอีกสองพี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเทสของบักไร้เทสมันได้หน่อยนึง
2: เอาไปที่ไหนน้องมันไปแบ่งดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไปให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหน

วะมากูเนี่ย

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: แล้วมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: โว
1: มาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: เนี่ยมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่ให้โอ้ย

0: เป็นยังคือหายแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นนำ
0: เอามานี่ด้วยลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกระแทกยังบอกงี้

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะเลาะกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแท่งกัน
1: เป็นที่เราสู้นะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกก่อนเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะแล้วพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยหน้าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกันจะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ้า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดีที่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโด้เอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอเรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: แจ่มก็ไม่มีตังค์ก็เลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็พอบอภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600 ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับม
1: ี
0: ท
1: ั้งหมดเออตีความใหม่บ้าเลยพระโขนงไม่รอดมึงคิดว่ามันเป็น BTS ไงไร้สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600 ล้านหนังพ่อ6 ล้านถึงหรือยังเหรอครับทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆบ้างนะนั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันปั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม
1: ่มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: ดีนะมีคนช่วยป้า
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งนึงค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหรอ
1: 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: แต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างป้าแจ่มและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น70,000คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่เออแต่ก็มันก็ช่วยได้70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาผู้ชมมาพบกับ Social Enterprise หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงของบ้านเราโดยเฉพาะชาวประมงพื้นถิ่นชาวประมงภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าราคาขายเนี่ยไม่ดีปัญหาหลักก็คือมาจากเรื่องของพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับเวลารับซื้อปลาเนี่ยก็รับซื้อในราคาต่ำพอผ่านกระบวนการต่างๆใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพของปลาก็หดหายลงไปด้วยนะครับวันนี้ SE ของเราชื่อว่าคนจับปลาครับเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ

0: มาติดตามเซ็นโซเชียลอิมแพคกันนะครับวันนี้ผมคุยกับทางฟิชเชอร์โฟกหรือว่าคนจับปลาครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวอยู่กับคุณเสาลักษณ์หรือว่าพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเรากันก่อนครับเราสนใจเรื่องอะไรทำไมถึงมาทำคนจับปลาเนี่ยครับ
1: คือจริงๆเราสนใจเรื่องทรัพยากรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากทำงานอนุรักษ์ในชุมชนก
0: ่
1: อนแล้วเราคิดว่างานอนุรักษ์ในชุมชนเนี่ย มันเป็นงานที่สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำประมงอย่างยั่งยืนได้แล้วเนี่ยทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรของมันนะคะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรแต่เขาไม่สามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได
0: ้
1: ก็ยังทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ยยากจนเหมือนเดิ
0: ม
1: หรือยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโดยระบบของตลาดสินค้าอาหารทะเลเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวพ่อค้าคนกลางตัวการรับซื้อที่เป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงจะต้องเอาไปขายกับพ่อค้าคนกลางแล้วพ่อค้าคนกลางเองก็ต้องเป็นคนตีราคาว่าราคาปลาตัวนี้ของชาวประมงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงกับชาวประมงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวผู้บริโภคเองในกรุงเทพหรือว่าในตลาดเนี่ยพอกินอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารทะเลมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างแล้วก็มีนอกจากหาสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยมีที่มายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพอย้อนกลับไปยังชาวประมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ราคาตัวสินค้าที่ดีแต่ผู้บริโภคในกรุงเทพหรือผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลที่แพงช่องว่าง2 อย่างเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดร้านคนจับปลาขึ้นมาคือเราอยากให้ชาวประมงได้ทดลองที่จะจัดการทรัพยากรในมือของตัวเองโดยที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับประโยชน์คือการกินอาหารปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยครับเรื่องของความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราเนี่ยตั้งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรอยู่ครับ
1: อย่างพื้นที่ที่เราลงไปทำงานเนี่ยพื้นที่ประจวบเนี่ยนะคะก่อนย้อนไปสักปี4950เนี่ยประสบกับปัญหาว่าไม่มีตัวทรัพยากรไม่มีปลาให้จับนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการจับปลากระทั่งชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาควรจะจับปลาด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายลูกปลาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าไปของสมาคมรักทะเลไทยคือไปช่วยคุยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการจับปลาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือว่าใช้เครื่องมืออย่างไรให้ถูกต้องเขาควรมีกฎกติกาในการจับปลาไหมและการดูแลไม่ให้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรเข้ามาในชุมชนหลักเขาควรจะทำอย่างไรหลังจากทำงานอนุรักษ์สัก 2-3 ปีก็เห็นผลว่ามันมีปลาเพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงชุมพรถึงบางสะพานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากินแค่หน้าอ่าวของตัวเอง
0: ก็คือหาเรื่องของทรัพยากรให้มีความรวมสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัญหาตัดมาก็คือเขาก็ยังขายไม่ได้ราคาอยู่ดีเราก็เลยจะพยายามจะแก้ตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนจับปลาเราทำงานกันยังไงบ้าง
1: คนจับปลาเนี่ยคือจริงๆคนจับปลาเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีเจ้าของเป็นชาวประมงนะคะเป็นการลงหุ้นส่วนหนึ่งจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็จากองค์กรที่สนับสนุนก็คือสมาคมรักทะเลไทยออกแฟมที่มีการสนับสนุนในเชิงของกระบวนการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องว่ามันควรจะทำอย่างไรหน้าที่ของคนจับปลาก็คือว่ารับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคแต่การรับซื้อของคนจับปลาไม่ได้รับซื้อแค่ปลาเฉยๆเรามีกระบวนการมากกว่านั้นก็คือมีการวางกฎกติกาในการรับซื
0: ้อ
1: มีการตรวจสอบที่มาของปลาโดยเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ค่ะอย่างที่สองก็คือว่าปลาที่จะมาขายร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีตั้งแต่ในเรือคือขั้นตอนการจับจนถึงร้านคนจับปลานะคะอันที่สามก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ากระบวนการแปรรูปของร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีในการทำในทุกกระบวนการค่ะ
0: แล้วชาวประมงเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาสนใจจะมาร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานอนุรักษ์กันนะคะแต่ชาวประมงสนใจเพราะว่าเงื่อนไขอีกอันนึงซึ่งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของร้านคน

0: กับปลาเลยก็คือร้านคนจับปลาจะซื้อชาวประมงในราคาที่สูงกว่าแพปลาในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อย 5-20% เพราะว่าเราเชื่อว่าปลายทางที่เราไปขายเนี่ยเราขายได้ราคาอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: และเงินก็ควรจะคืนกับชาวประมงในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะ
1: อ๋อแล้วต้นทุนเขาเพิ่มขึ้น

0: แต่กฎกติกาวางไว้เพื่อไม่ให้เห็นเพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างเพราะว่าเราซื้อแพงใช่ไหมคะเราซื้อแพงกว่าร้านอื่นหรือแพปลาอื่นเมื่อเขาเห็นช่องทางของราคาเขาอาจจะไปเอาปลาจากที่อื่นมาเพื่อสวมก็ได
1: ้
0: มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณจะมาคือเครื่องมือที่จับและจะมาขายเราเนี่ยต
1: ้
0: องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ได้ซื้อปลาอย่างเดียวแต่เราคิดขางานพัฒนาด้วยก
1: ็
0: คือเราทำเรื่องมาตรฐานด้วยช
1: ื
0: ่อว่ามาตรฐานสัตว์น้ำสีฟ้าหรือบลูแบรนด์นะคะในนี้ก็จะมีการเขียนเงื่อนไขมาตรฐานจะมีการลงตรวจปีละ1ครั้งเหมือนกับมาตรฐานมกท.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรือไหนหรือหมู่บ้านไหนขายปลาเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนค่ะ
1: ครับตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วครับ
0: จริงๆแล้วคือปลาย่างเข้าปีที่4นะคะป
1: ี
0: นี้เป็นปีที่4
1: เราคาดหวังว่าในอนาคตเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้อยู่แล้ว
0: ยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเรามีข้ออ่อนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านธุรกิจ
1: ครับ
0: เพราะเราเติบโตจากงานพัฒนาเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการชุมชนจัดการฐานการผลิตได้ค่อนข้างดี
1: อันนั้นเป็นความถนัดของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ว่าเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการจัดการการผ่านจัดการในเรื่องของระบบธุรกิจทั้งหมดเรื่องบัญชีเรื่องการหาตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของร้านคนจับปลามาก
1: ๆ
0: แล้วก็พอปีที่3เนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องขยายตลาดแล้วก็จะเดินไปสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีการสนับสนุนจากองค์กรในขาของงานพัฒนาแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะรับการสนับสนุนเราอยากขอรับการสนับสนุนในแบบของการร่วมทุนการเป็นโคไฟแนนซ์ร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในทางธุรกิจมากกว่าจะวัดผลในเชิงของงานพัฒนา
1: อ๋อเพราะว่าตรงนั้นเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วแต
0: ่
1: ตอนน
0: ี้
1: อยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เพื่อความยั่งยืนมากกว่า
0: ใช่ค่ะคืออยากให้คนจับปลาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวคนทำงานในคนจับปลาได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้มีชาวประมงที่ร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหน
0: ชาวประมงตอนนี้ถ้าคิดเป็นจังหวัดก็มีประจวบนครศรีธรรมราชสตูลทะเลสาบสงขลานะคะ
1: ตร
0: งช่วงพัทลุงแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตราดเป็นพื้นที่ที่5ที่เราถือว่าเป็น
1: คนละฝากเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่งเปิดใหม
1: ่ครับอย่างนี้เวลาไปเปิดจังหวัดใหม่ๆนี่คือเราก็ต้องมีทีมงานไปทำงานที่นั่นเหรอครับหรือว่ายังไง
0: จริงๆควรจะมีทีมงานแต่จริงๆทำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าในงานพัฒนาเราจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที
1: ่
0: ที่คอยคุยกับชาวประมงอยู
1: ่
0: แล้วก็พยายามให้เซตกลุ่มให้ชาวประมงได้จัดการตัวเองสำหรับแต่ละที่อ่ะค่ะ
1: พาร์ทเนอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามาจอยกับเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับเป็นบริษัทธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับ
0: อยากได้เป็นบริษัทธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงานสังคมหรือมีมุมของงานพัฒนาในมุมที่เห็นความยั่งยืนของทรัพยากรไปด้วยกันนะคะเราคงไม่ได้อยากได้ตัวบริษัทที่ขาหนึ่งก็ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เงิน CSR กับร้านคนจับปลา เพื่อทำงานร้านคนจับปลาอย่างนี้เราก็ไม่โอเคเน
1: า
0: ะ
1: คืออยากได้จุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นเลย
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: ค
1: ื
0: ออยากได้บริษัทหรืออยากได้คนที่คิดเห็นกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นความยั่งยืนในมิติที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะคะ และอยากได้เป็นโคไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่อยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุมงานพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการลงมาเนาะแต่เราอยากทดลองแบบระบบที่ถ้าบริษัทมาร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบไหนค่ะเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ของร้านคนจับปลา
1: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเขามีงานออกร้านข้างหลังคงได้ยินเสียงคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านคนจับปลานะครับว่าวันนี้เขามีสินค้าอะไรมาขายกันบ้างครับ
2: จริงในหมู่บ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงเนี่ยใช้เครื่องมือโดยที่ไม่ทำลายล้างคือใช้แบบอวนนะครับอวนเนี่ยมันเป็นอวนที่อยู่กับที่ทีนี้ในการที่จะออกประกอบอาชีพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับที่จะออกจากปลาแต่ละครั้งที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันมากจนไอ้พวกเราเนี่ยจับยังไงก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอมีเครื่องมือทำลายล้างมันเยอะขึ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ทรัพยากรมันลดลงมาอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ในกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเองเนี่ยเมื่อจับปลาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วก็ช่วยผลักดันไอ้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยให้ออกไปอยู่ข้างนอกในเขตที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร

านคุณจับปลาเนี่ยมีแนวคิดว่าเออถ้าทำอย่างไรให้ตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ออกให้สังคมได้รับรู้ว่าเออพวกเราเนี่ยไม่ใช่จับปลาอย่างเดียวเราคือคนพื้นภูทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นร้านคนจับปลาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่มีทะเลเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออบริบทของพื้นที่ของชาวประมงตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านบางคนเนี่ยเป็นหนี้เท่าแก่เพราะฉะนั้นในการเป็นหนี้เท่าแก่เนี่ยถูกกดขี่เรื่องรายได้บ้างเรื่องปลากิโลละถูกตัดกิโลละ5บาทประมาณนี้10บาทแล้วแต่เท่าแก่ไหนที่มันโหดร้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราก็พยายามปลดในเรื่องรูปแบบเหล่านี้ไปแล้วก็มาร่วมกับร้านคนจับปลาสามารถที่จะทำให้มีอาชีพมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนกินปลาเนี่ยกินอย่างมีความสุขได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพราะเราใช้เครื่องมือไม่ทำลายล้างเราใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายที่รักสิ่งแวดล้อมจะช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วคนกินปลาทุกคนที่ได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยกินอย่างมีความสุขกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปฟื้นฟูทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลช่วยมาซื้อของจากพวกเราร้านคนจับปลานะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็กซ์ชื่นแท็กกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศกันมันคึกคักมากผมอยู่ในร้านคนจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่ตุ๊กเนี่ยยืนยันว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยรักธรรมชาติแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็ยังดีด้วยนะครับเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมปลาของเราสินค้าทะเลของเราถึงดีและสดกว่าคนอื่นนะครับ
1: คือเรารู้ที่มานะคะพอเราจับที่มาจากทะเลชาวประมงจับมาเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการเลยคือไม่ได้ทิ้งไว้สำหรับข้ามวันข้ามคืนส่วนปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่าสดไม่ได้แช่แข็งหรือไม่ได้ฟิตเนี่ย
0: uh-huh.
1: แต่เขาต้องผ่านการเดินทางมาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงตลาดสัมย่านหรือตลาดที่เรากินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ปลาของเราถึงจะเป็นปลาฟิตนะคะเราใช้กระบวนการแบบสดตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วลงแช่แข็งเลยแล้วเราการันตีได้ว่าเนื้อปลาไม่ได้ดับลงไปเลยจากการที่เราทดลองขายแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเนื้อปลาที่ฟีดแล้วก็ตั้งแต่แรกขึ้นมาในแบบจากทะเลเนี่ยทำให้เนื้อปลาสดกว่าปลาที่เดินทางมายาวนานกว่าจะถึงตลาดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการพ่อค้าคนกลางเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้ราคาอาจจะแพงขึ้นแล้ว
1: ค
0: ุณภาพอาจจะดรอปลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากคุณภาพดรอปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเพื่อช่วยยืดอายุของปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์น้ำของสัตว์นะคะที่พอตายก็ต้องมีการเปื่อยยุ่ยทำอย่างไรไม่ให้เปื่อยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อให้ยืดอายุของเซลล์ของปลา
0: แต่ของเราไม่มีนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ของเราไม่มีนะ
1: ของเราไม่มีค่ะของเราเวลาขายในหน้าเว็บเนี่ยเราจะขายพร้อมกับชุดตรวจฟอร์มาลีน
0: ค่
1: ะคือเราแถมไปด้วยเพื่อให้คุณได้ตรวจดูว่าของเราไม่มี
0: ให้มั่นใจได้เต็มที่
1: ใช่ค่ะไม่มีสารฟอร์มาลีน
0: ตอนนี้อาหารทะเลของเรานี่ขายทางไหนบ้างอ่ะ
1: ขายทางมีหน้าร้านจริงๆมีที่กรุงเทพนะคะที่ลาดพร้าวซอย35ทับ1
0: ครับ
1: เราจะเปิดเป็นหลักเลยก็เป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าหากเดินเข้าไปซื้อทางช่องทางที่สำนักงานหรือที่หน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะได้ลด 5% จากราคาออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ตามจุดจริงๆเราส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลักนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่บนเพจคือออนไลน์เพจร้านคนจับปลาค่ะส่วนเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็พัทลุงนะคะแล้วก็ตราดแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นครศรีธรรมราชพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าร้านส่งตรงถึงผู้บริโภคจะใช้อีกช่องทางนึงในการซื้อได้เลยค่ะ
0: แต่ง่ายที่สุดสำหรับคนในทุกพื้นที่ก็คือซื้อผ่านออนไลน์
1: ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีบริการส่งและจะมีระบบการคิดค่าส่งตามปกติอะค่ะ
0: เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าอะไรยังไง
1: เข้าไปที่เพจหน้าร้านชื่อร้านคนจับปลาได้เลยค่ะ
0: อ๋อปลาก็จะมีหลากหลายไหม
1: ใช่ค่ะปลาก็จะขึ้นมาว่าจะเลือกซื้อ
0: ตอนนี้มีปลาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบปลาอะไรกันครับ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าในกรุงเทพยังกินปลาตามตลาดก็คือปลากระพงปลาเก๋าปลาเอ็นซีพวกนี้ปลาทูแต่ส่วนปลาที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จับได้เยอะลูกค้าก็จะยังไม่ชอบกินเหมือนปลาจวดอย่างเงี้ยค่ะนครศรีธรรมราชจะจับปลาจวดได้เยอะเป็นปลาที่ตลาดไม่รู้จัก
0: เป็นปลาพื้นถิ่นที่นั่นเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นปลาที่ตลาดกรุงเทพไม่รู้จัก
0: หน้าตาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้นะคะคือปลาจวดนี่แหละค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ปลาจวดค่ะใช่
0: อันนี้ไปทำอะไรอร่อยบ้าง
1: จริงทอดขมิ้นก็อร่อยต้มเต้าเจี้ยวนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะทำได้หลายอย่าง
0: เพราะฉะนั้นลองทานปลาอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทานประจำบ้าง
1: นะคะปลาจวดลงมาราคาปลากระพงเพราะตลาดต้องการมากอย่างเงี้ยมันก็จะแพงขึ้น
0: กระพงก็จะแพงหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาทานปลาอื่นๆดู
1: จะถูกลงหน่อยนึงค่ะ
0: ครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์อยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นร้านยังไงครับมีการขายอะไรยังไงที่ไหน
1: คือจริงๆแล้วโดยยุทธศาสตร์ของเราที่ตั้งแผนการตลาดไว
0: ้
1: เราอยากจะขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าออนไลน์มันเข้าถึงวิถีของผู้บริโภคในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าเราส่งซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่า
0: แน่นอนเขาก็ต้องมีกำไรของเขา
1: ใช่ค่ะแล้วเราตั้งไว้ว่าบริษัทของร้านคนจับปลาเนี่ยก็ต้องเติบโตเป็นบริษัทจำกัดก
0: ็คือ
1: ตอนนี้ยื่นจดทะเบียนอยู่ในชื่อบริษัทที่เชื่อโฟมค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดค่ะ
0: แล้วเรามีมาตรการยังไงถ้าสมมุติว่าขยายขึ้นแล้วเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อยู่นะครับ
1: คือจริงๆเราก็จะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย QC กลางอ่ะนะคะที่จะลงตรวจคุณภาพทุกจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี QC ลงไปเพื่อดูคุณภาพการผลิตของเราไม่ใช่แค่ตัวเครื่องมือที่เราพูดถึงณตอนต้นรายการนะคะต้องถึงขั้นว่าเขาจะแพ็คอย่างไรเขาจะชั่งยังไงแล้วก็ตัวมาตรฐานการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยต้องอยู่ในมาตรฐานของ QC ของร้านกลางของบริษัทกลางด้วยค่ะการผลิตปลาเค็มการผลิตปลาแปรรูปทั้งหลายสูตรก็ต้องเป็นสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนน้ำปลาน้ำตาลหรือกระทั่งควบคุมปริมาณก็จะต้องมี QC จากส่วนกลางลงไปเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องนี้ค่ะ
0: ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านเราเขาใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆถ้าส่วนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมันเป็นวิธีของเขาอยู่แล้ว
0: ในชุมชนเขาก็ต้องอาศัยปลาที่นั่น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนในชุมชนทำให้เขามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากรหน้าบ้านส่วนเรือที่ใช้ทรัพยากรใช้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้คำนึงว่าลูกหลานเขาจะเติบโตเพื่อใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ชาวบ้านที่ทำงานกับเราชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นมันเป็นบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความยั่งยืนไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเนี่ยค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ยังมีเรือที่เหมือนทำลายล้างอยู่ในทะเลไทยอยู
1: ่ก็มีนะคะก็มีบ้างแม้ว่ารัฐเองจะพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันหลายเรื่องเช่นเรื่องเรือปั่นไฟพวกนี้ก็ต้องต่อรองว่าเขาอยากปั่นเพื่อเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยเรืออวนลากวนลุนพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่าทำผิดกฎหมายน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็น่าจะเห็นผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาก
0: ครับพี่ตู่ครับอาชีพชาวประมงในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นชาวนาเกษตรกรเนี่ยหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำงานก่อสร้างบ้างไปทำงานอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยชาวประมงเป็นยังไง
1: คือจริงๆชาวประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วเพราะว่าแค่ออกทะเลไปถ้ามีปลาในทะเลเนี่ยเขาก็ได้เงินกลับมาละไม่เหมือนชาวนาที่เวลาปลูกข้าวเขาต้องรอเนาะแต่ชาวประมงถ้าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเทอมลูกวันนี้เขาออกทะเลไปแล้วถ้าทะเลมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องได้เงินค่าเทอมลูกในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริง

0: าชีพประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: อย่างพื้นที่ที่ตุ้มทำงานที่ประจวบเนี่ยชาวประมงไม่ยากจนนะคะชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือลำสองลำแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศักยภาพในการหาค่อนข้างดีท่าทะเลอุดมสมบูรณ
1: ์ท่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองหรือว่าคนไทยเองก็จะได้บริโภคของดีๆด้วยนะครับตอนนี้มีธุรกิจคล้ายๆแบบเราเยอะไหมครับที่อนุรักษ์ทะเลไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงไปด้วย
0: คือคิดว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันคงเป็นเทรนด์ในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเกิดธุรกิจที่เขามุ่งที่จะอนุรักษ์ทะเลด้วยแล้วก็ขายสินค้าของประมงพื้นบ้านด้วยแต่จริงๆแล้วถึงจะมีคู่แข่งขึ้นมาเยอะเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทำภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่เราทำ มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งตัวชาวประมงและก็ตัวสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นจะแข่งกันก็ต้องแข่งกันที่คุณภาพและการยืนระยะว่า เราจะยืนระยะแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าที่จะออกสู่ตลาดให้ได้ยังไงมากกว่า
1: อ๋อครับแล้วในส่วนของตัว SE เราเองนะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นธุรกิจไปเลยหรือว่าเป็นมูลนิธิไปเลยอย่างเงี้ยครับ
0: คือตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: เพราะว่าเราคิดว่าการขายของเป็นช่องทางออกแต่พอคุยกับคนในแวดวงของธุรกิจเขาก็บอกว่าที่มาของเราอ่ะมันเพื่อสังคมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อสังคมและเราเองก็เติบโตมาจากการทำงานพัฒนาการที่จะก้าวไปเป็นธุรกิจแบบเพียวๆเราคงทำไม่ได้มันขัดต่อหลักคิดบางอย่างในใจเราด้วยและเรายังต้องทำงานกับชาวบ้านยังทำงานกับชาวประมงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักธุรกิจแบบที่ไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านหรือคนที่เราเติบโตมาด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะแยกจากกัน
1: เราก็จะเสียจุดยืนเดิมของเราไป
0: ใช่ค่ะกว่าที่เราจะเปลี่ยนระบบคิดให้คิดแบบธุรกิจได้โดยที่ไม่เสียหลักการของเราต้องใช้เวลาพอสมควร
1: ครับอ่ะสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของประมงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในชุมชนของเขาเรามีอะไรให้กำลังใจหรือคำแนะนำเขาไหมครับ
0: คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่อยากให้ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละที่เนี่ยแต่ละเรื่องมันคือปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแบบทำแบบเราค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่ซื้อจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรร
1: ม
0: ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม
1: ครับ
0: ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อคนที่จะยึดหลักธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: ไม่ต้องเข้มข้นมากขนาดเราก็ได้แต่ว่ามีหลักคิดบางอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเรามันอาจจะยากไปแต่เพียงแต่ยึดหลักว่าในกระบวนการซื้อในกระบวนการผลิตแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เอาเปรียบใครและทุกกระบวนการต้องเป็นธรรมแค่นี้
1: ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อสังคมได้แล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเริ่มต้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะลองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวประมงบ้านเรานะครับเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเราก็มาสนับสนุนร้านคนจับปลาได้นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับที่บอกไปหรือว่าไปที่เลมอนฟาร์มหรือไปที่ร้านค้าต่างๆที่บอกเอาไว้ข้างต้นก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่จะพาไปติดตาม SE รายไหนเดี๋ยวมาพบกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารโต๊ะข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องจ้า

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นํานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือ Maker Space ต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service ภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลัก

0: ของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทางอินโนเทคจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทย์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมคะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพญากงพญาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
1: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์แต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนและดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingวางมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen นี่นะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้าสองเครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่3เป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป ็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
3: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
5: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
1: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
6: เชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแทรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop
0: service
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า BIDO Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขาคิดเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับโอ้คุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: เลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพอพวกแบบมันใจเงี้ยลิกอะพอดินสุดที่บอกอะก็เออแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะ
4: โอ้ยทีนี้
5: ม
4: ัน
5: จะล่วงเหมือนจะล่วงไหนล้างไหนล้างไหนล้างไหนล้าง
1: ไม่ได้ละล้าง
4: อีเลยอีรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
4: อ้อมันต้องม
6: ี
4: ช
6: ่
4: ว
6: งไ
4: ม่ต้องเพลย์แบ็ค
6: ช
4: ่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
6: ไหนล้างอะมาเร็วขึ้น
7: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
8: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
7: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
7: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
7: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได้
7: นะฮะ
0: แต่กระจายนิดหน่อย
7: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
7: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
7: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
7: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
7: ครับ
0: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
7: ็
0: คนเป็นโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
7: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
7: มาอันนี้ครับเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่ทำงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แพร่ง5แพร่งใช่ไหมครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
7: ก็
0: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
7: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี่
7: ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
3: ครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
3: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการ

0: ง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
0: แล้วอย่างเราจะแบบ
1: จะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
0: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
0: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
0: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ครับ
0: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
0: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
0: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึง
0: ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดาก
0: ัน
1: ชนชั้นกลางเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ทั้
0: งกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
0: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
0: ใช่
1: ไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนหนึ่งแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้แล้วอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่มั้ยฮะมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่า LTF IMF ใช่มั้ยฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
0: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
0: ่ซึ่งผมแบบไม่เอา
1: ค
0: ือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านไปแล้วไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ ชอบเสี่ยงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสี่ยงน้อยแล้วทิ้งไว้นาน
1: อ่
0: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไป

0: ไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า
1: 2
0: จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
0: ล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอไปพอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: เล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
0: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ทำ
0: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: แ
0: ล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกับตัวไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามมันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้องถามจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่ต้องตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่2อันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโปรเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยเฉียงฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวแต่เรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์วินชิปปัตจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเนี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ะไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะพอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหร
1: ือ
2: แอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงท่านแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยเอ้าเพราะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
2: ใช่
1: นะครับอย่าทำอะไรจนสูงเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
2: ใช่
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วย

0: นะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงพุ่มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าถ่านตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ

0: ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถนำความรู้จากรายการเราไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะและทรายค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะโดยที่ทรายค่ะจะมีพี่ทนายวิรัตนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องราวของกฎหมายค่ะโดยรายการของเรานะคะออกอากาศที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV ค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอนาจารค่ะวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ทราบว่านะคะการที่เราแสดงออกกับคนที่เรารักนะคะในที่สาธารณะนะคะจะเป็นการทำอนาจารหรือไม่นะคะพี่ทนายวิรัตค่ะจะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้ค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้ซายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะก่อนอื่นเลยซายต้องถามก่อนเลยว่าพี่วิรัติเคยทำอนาจารไม่ใช่สิไม่ใช่ทำเคยทำคดีเกี่ยวกับการอนาจารหรือเปล่า
1: ก็มีอยู่ครับมีหลากหลายคดีครับ
0: ค่ะตรงนี้มีบ่อนบ่อยไหมคะคดีเกี่ยวกับอนาจาร
1: มันมีหลากหลายแบบนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงคบหากัน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วสุดท้ายก็นำเอาภาพในระหว่างที่อะไรอะที่มีอะไรกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ
0: ค่ะ
1: นะครับในไม่ว่าจะเป็นทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับคดีเคยทำครับ
0: อันนี้ป่วยหัวข้อมาอย่างนี้ละคุณผู้ชมเรื่องสงสัยแล้วว่าตกลงอนาจารมันคืออะไร
1: ครับ
0: เอางี้ดีกว่าให้พี่ทนายวิรัติเนี่ยนิยามคำว่าอนาจารให้คุณผู้ชม ได้ทราบกันนิดนึงว่าอนาจารคืออะไรคะ
1: คือเป็นลักษณะการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยในที่สาธารณะนะครับหลายๆอย่างอย่างเช่นเราแก้ผ้านะครับเดินไปในท้องถนนนะครับมันก็เป็นการอนาจารอย่างหนึ่ง
0: นะครับ
1: หรือเรา

0: แอบไปดูผู้หญิงกำลังแก้ผ้าหรือเราไปคล้ายๆว่าเราไปแอบดูเขาในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีหลากหลายแบบอยู่ตรงนี้
1: ก็คือไม่ใช่ว่าการที่เราทำอะไรร่วมกัน
0: ครับ
1: ก็คืออีกคนหนึ่งถูกกระทำอันนั้นก็ถือว่าเป็นอนาจารใช่ไหม
0: มันก็อีกแบบนึงครับแต่ว่ามันไม่มันอาจจะเรื่องของมันมีอีกส่วนหนึ่งไปนะครับแต่ตรงนี้มันเรื่องของการที่ไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายอย่างเช่นแล้วเดินแก้ผ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ชัดเจนนะครับหรือไปแอบเขามองทำมองคนอื่นเขา
1: คุณทรายเข้าใจผิดมานานเข้าใจว่าการทำอนาจารนี่คือการต้องทำอะไรร่วมกัน
0: ก็ไม่ครับก็เป็นอาจจะไปทำล่วงเกินเขาด้วยนะครับ
1: ค่ะอันนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะไปชมเรื่องราวนะคะที่ละครวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอนาจารในตอนแรกกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ
2: ภายในวัดแห่งหนึ่งเด็กวัดสองคนกำลังนั่งคุยกัน
3: เนี่ยผมว่าสังคมสมัยนี้มันเสื่อมมากเลยนะครับ
4: ยังไงล่ะครับลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ
3: ก็เนี่ยผมเห็นมากับตาเลยนะครับคุณผู้หญิงกอดผู้ชายกันในวัดผู้หญิงนั่งกอดผู้ชายผู้ชายนอนหนุนตักผู้หญิง
4: โหมันขนาดนั้นเลยเหรอครับ
3: ก็ใช่น่ะสิครับผู้หญิงสมัยนี้ไม่มียางอายนะครับดึงแก้มฝ่ายชายมาหอมหน้าตาเฉย
4: โหแล้วคุณทำไมไม่ห้ามล่ะครับ
3: ผมอ่ะไม่กล้าห้ามหรอกครับคุณ
4: แล้วผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
3: ผู้หญิงน่าจะสักประมาณ20ได้ล่ะครับ
4: โหอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วผู้ชายล่ะอายุเท่าไหร่ล่ะครับ
3: ผู้ชายเนี่ยครับมองด้วยสายตาไม่น่าจะเกิน1ขวบ
4: โอ้โหคุณนั่นมันแม่ลูกกันแล้วมั้งครับ
1: โอ้ยแม่คุณผู้ชมคะไซก็ลุ้นแทบแย่ในวัดในวาแท้ๆใครจะมาทำอนาจารใช่ไหมคะพี่วิรัติที่แท้ก็เป็นคู่แม่ลูกเล่นเอาซะตกใจหมดเลยนะคะในกรณีนี้ถ้าไม่ใช่คู่แม่ลูกเป็นคู่หนุ่มสาวอายุ20-30จูจีกันในวัดอ
0: ัน
1: นี้เขามีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: จริงๆโดยหลักแล้วการแสดงความรักเนี่ยนะครับถ้าทำกันไม่ว่าจะเป็นการหอมแก้มหรืออะไรผมว่ามันไม่เข้าครับไม่ถึงขั้นเป็นอนาจารนะครับจะเป็นถึงขั้นก็คือต้องแก้ผ้าครับแก้ผ้าอย่างเช่นแก้ผ้ากันหรือมีเพศสัมพันธ์กันในที่สาธารณะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการอนาจารในที่สาธารณะเลย
1: อย่างนั้นเรียกว่าอนาจารใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าแก้ผ้านี้ต้องแก้ผ้าในระดับไหนคะที่ถึงจะเรียกว่าอนาจาร
0: ก็คงจะต้องเห็นเป็นอะไรอ่ะเรียกเห็นอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเปลือยกายง่ายๆครับอัน
1: นี้ถ้าท่อนบนอย่างเดียวเรียกว่าอนาจารไหม
0: คือในสังคมไทยอ่ะครับก็คือว่าถ้าผู้ชายแก้ท่อนบนเนี่ยมันก็ยังถือว่าก็ยังไม่ถึงอนาจารนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแก้ท่อนบนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องละถูกไหมครับบางทีบางเรื่องอย่างเขาก็ไม่เขาเรียกอะไรต้องพยายามไม่ให้เห็นน่ะมันเป็นการอนาจารหนึ่งแล้วนะครับ
1: แล้วกรณีถ้าทำในวัดก็จริงแต่ว่าเราไปอยู่ในห้องนึงอาจจะเป็นกุฏิพระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นที่สาธารณะไหมคะถือว่า
0: จริงๆถ้าในห้องเนี่ยถ้าในห้องนะครับมันก็จะเป็นที่ที่ปกปิดละนะครับจะเป็นเรื่องละนะครับจะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับผม
1: อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่อนาจารในที่สาธารณะ
0: คือถ้าในกรณีที่ถ้าเป็นในที่ที่เป็นละโหฐานอย่างเช่นในวัดในโบสถ์อะไรเงี้ยมันก็ยังถือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับแต่ถ้าเป็นในห้องนอนเงี้ยมันก็ที่เป็นที่ปกปิดละมันก็ไม่ที่สาธารณะละนะครับ
1: ก็คือสรุปก็คือว่าถ้าเกิดจะทำอะไรกันถ้าไม่ถึงในระดับที่ถอดเสื้อผ้าเห็นอวัยวะภายในก็คือยังไม่ถือว่าเป็นการทำอนาจารนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงอย่างนี้ใส่ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวจังหวัดกระบี่อยากจะผิวสีแทนจะไปอาบแดดอย่างนี้ปิดแค่นิดหน่อยได้ไหมคะจะโดนตำรวจจับไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องดูท้องที่ด้วยครับ คือหมายว่าถ้าเราไปเที่ยวหรือว่าไปในทะเลอะไรเงี้ยนะครับ ก็ใส่มันก็ธรรมดานะครับ แต่อย่างในบางประเทศเขาก็ไม่ยอมอย่างเช่น ในหน่วยมาลดีฟส์นะครับ เขาจะมีกำหนดว่าห้ามคุณเปลือยกายอะไรไปเล่นน้ำทะเลไม่ได้
1: ที่มาลดีฟส์นี่เสียตังค์เยอะแยะมากมายไปก็ห้ามเราถอดเสื้อผ้าด้วย
0: เขาจะมีกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นเนื่องจากเขาเป็นประเทศมุสลิมนะครับคือเขาก็ห้ามเปลือยกายอะไรเงี้ยไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะไปใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยที่มันล่อแหลมนิดนึงเนี่ยเฉพาะในโรงแรม เฉพาะในอาณาเขตของโรงแรมเท่านั้น
1: แล้วออกมานอกทะเลมาเดิน
0: อันนี้ผิดครับผิดกฎหมายเลย
1: อ๋อเหรอคะ
0: แต่ในประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในประเทศไทยก็คือเขาก็ใส่ม็อบแมมได้นะครับซึ่งเราไม่ถึงขั้นว่าเราห้ามเลยอย่างนี้ไม
1: ่
0: ใช่นะครับ
1: ค่ะแล้วมาอีกเรื่องนึงอุ๊ยอันนี้ถามเขินไม่รู้จะเขินทำไมเนาะไม่ใช่เรื่องของเรา
0: ครับ
1: อันธรรมนาจารย์ค่ะแล้วเราขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะไปกับแฟน
0: ครับ
1: สถานที่โรแมนติกจังเลย
0: ครับ
1: จอดรถทำอะไรกันในรถอย่างนี้ถือว่าอนาจารไหมคะเพราะมันรถของเราอะค่ะ
0: มันผิดเลยครับเพราะว่าคนอื่นก็เห็นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นลูกความผมเองนะครับก็แกไปอะไรอย่างที่ว่าคือไปจู้จี้กันในนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าดันมีคนไปคือรปภ.เนี่ยไปแจ้งความนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาครับเพื่อเป็นอนาจารไป
1: ค่ะอันนี้คือใครพบเห็นก็สามารถไปแจ้งดำเนินคดีได้
0: ใช่ใช่ก็เป็นเขาเป็นแค่เป็นผู้กล่าวหาครับโทรไปตำรวจก็มาเห็นก็ต้องดำเนินคดีครับ
1: แล้วขั้นตอนการดำเนินคดีนี้จะโดนอะไรบ้างคะถ้าทำแบบ
0: ส่วนคดีลักษณะนี้ก็เป็นโทษปรับครับก็ปรับให้ได้อายกันแล้วก็กลับบ้านไป
1: ก็คือไปที่โรงพัก
0: ใช่แล้วก็ปรับเขายอมรับไหมที่ยอมรับเปรียบตำรวจเขาเปรียบเทียบปรับให้เลยปรับ500 บาทครับไม่เกินนั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในระดับของการทำอนาจารนี่โทษนี่มีระดับอายุไหมคะอย่างเช่นยังเป็นเยาวชนอยู่ไปทำอนาจารกันกับผู้ใหญ่ทำอนาจารอันนี้โทษเท่ากันไหมคะ
0: ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยก็มีแบบนึงเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็ไม่ค่อยลงโทษอะไรนะครับก็จะเป็นการตักเตือนอะไรไปนะครับแต่ว่าเพราะมันใช้กฎหมายคนละตัวเลยนะครับถ้าเป็นเยาวชนทำผิดเนี่ยเยาวชนจะต้องถูกเขาเรียกควบคุมตัวแล้วก็ส่งสารก่อนนะครับแต่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอีกแบบนึงโทษก็จะแตกต่างกันเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับโทษอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นการตักเตือนแล้วก็เรียกผู้ปกครองมานะครับก็จบกันไปนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขึ้นศาลอะไรก็ด้วยซ้ำนะครับแต่ในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเขาไม่ใช่คดีร้ายแรง
1: ก็คือปรับอย่างที่ที่เวลา
0: ใช่ก็คือตำรวจก็มีอำนาจในการปรับแล้วก็จบไปนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ใหญ่ไปทำอนาจารเด็กอย่างนี้นะคะโทษจะเป็นอีกแบบนึงไหม
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นล่วงละเมิดทางเพศไปก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: คือจะหนักกว่าไหมคะ
0: หนักกว่าครับหนักกว่าครับบางเดี๋ยวนี้ที่เป็นนะครับผมก็เคยเจอเยอะเลยครับที่ว่าเป็นโรงเรียนนะครับเหมือนกับว่าเขาเป็นครูแล้วก็เป็นครูพละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปต้องมีโอกาสที่ต้องไปสัมผัสตัวนักศึกษาเนี่ยเด็กนะเด็กเรียนเนี่ยครับก็มีโอกาสไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็น่ากลัวใช
1: ่
0: ก็ดำเนินคดีกันไปเยอะครับในส่วนนี้นะครับ
1: แล้วพี่วิรัตเคยมีคดีไหนไหมคะที่พอจะยกเป็นตัวอย่างได้บ้างว่าเขาทำอนาจารยังไงถึงขั้นโดนไปแจ้งความไปอะไรแบบนี้คะ
0: ที่ผมเคยเจอนะครับที่เป็นอนาจารจริงๆก็เป็นลักษณะแอบถ่ายในห้องน้ำเนี่ยครับเหมือนกับว่าเขาบางทีก็ใช้วิธีการไปตั้งกล้องไว้ในห้องน้ำก็มี
1: เหรอคะ
0: มีครับ
1: อยู่ที่ไหนคะสถานที่ส่วนใหญ
0: ่
1: ที
0: ่คนเป็นมหาลัยครับเป็นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็คือหรือว่าห้างสรรพสินค้าคือเอากล้องเนี่ยนะครับไปติดไว้ที่ห้องน้ำเนี่ยครับแล้วก็ใช้ระบบรีโมทในการเปิดปิด
1: โอ้ยอันนี้แย่เลยเราต้องเช็คดูให้ดีเลยนะคะ
0: ผมว่าถ้าเราไปในที่สาธารณะต้องระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะก็คือโดยสรุปโดยรวมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็คือว่าการทำอนาจารคือแสดงความรักกันโดยทั่วไปในที่สาธารณะเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดนะคะพี่ทนายวิรัตใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดมีการเปลือยกายเห็นท่อนบนหรือว่าท่อนล่างนะคะเห็นอวัยวะภายในหรือว่าถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันนะคะในที่สาธารณะตรงนั้นก็คือจะถือว่าเป็นการทำอนาจารนะคะทางที่ดีถ้าเกิดเรารักกันแสดงความรักกันก็ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะในบ้านของเราก็จะดีกว่านะคะ
0: ค
1: ่ะเรื่องราวของการทำอนาจารนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะในตอนต่อไปค่ะการทำอนาจารด้วยคำพูดค่ะการทำอนาจารด้วยคำพูดเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปรับชมกันในละครตอนที่2ค่ะ
2: ในผับแห่งหนึ่งสนองและสนิทสนทนากันถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นภรรยาของตน
4: โอ้ยเมื่อก่อนนะช่วงที่ผมอายุ20กว่าปี wow. ผมได้กำหนดคุณสมบัติคนที่จะไปเป็นภรรยาของผม wow. ว่าจะต้องสวยรวยมีรสนิยมดี wow. เข้ากับญาติของเขาได้ดีมีการศึกษาดี
5: แล้วเจอบ้างไหมล่ะ
4: โอ้ย
5: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อายุจะ60กว่าปีไม่เจอสักคน
6: แล้วตอนนี้ล่ะยังมองหาอย่างที่ว่าอยู่หรือเปล่าล่ะ
5: ก็ยังหาอยู่อะแต่เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือแค่2ข้อพอ
6: ไอ้2ข้อเนี่ยมันเหลืออะไรบ้าง
5: ก็เหลือแค่เอาใจเก่งก็เข้ากับยากของเขาได้ดีแหละว้า
6: วน่าจะหาได้ไม่ยากนะ
5: โอ้ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่วันก่อนผมไปพูดคุณสมบัติแบบนี้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังเธอก็ต่อว่าผมใหญ่ดูดิแถมได้แจ้งความจับผมอีกต่างหาก
6: เอ้าทำไมล่ะ
5: ผมเองก็แก่มากแล้วจะพูดอะไรไปมันก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดขัดขาดหายๆเขาก็คงได้ยินว่าผมหาคนที่เอาเก่งเข้ากับของเขาได้ดีนั่นแหละเพื่อนเอ้ย
6: วินเนอร์ล่ะ
1: คุณผู้ชมคะสงสารคุณพี่ผู้ชายจังเลยค่ะพี่วิรัติเห็นไหมคะเขามีเจตนาที่จะสื่อความหมายอีกอย่างนึง
0: ครับ
1: เสียงดันขาดไปซะอย่างนั้น
0: ค่
1: ะคุณผู้หญิงเข้าใจเป็นอีกอย่างนึงเลย
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงนี้ก็มองโลกในแง่ลบไปเนาะ
0: ครับ
1: มองว่าไปพูดจาล่วงเกิน
0: ใช
1: ่พูดจาอนาจารอันน
0: ี้ลามกกันไปนะครับ
1: ตรงนี้นี่ถ้าเกิดเขาจะไปฟ้องร้องร้องเรียนนะคะแจ้งความตรงนี้พี่ผู้ชายผิดไหมคะเนี่ย
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยครับพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่จะต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับ
1: ก็คือต้องเรียกมาทั้งคู่
0: นะตอนแรกเบื้องต้นเขาต้องถามก่อนว่ามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับพอเล่าไปแล้วเนี่ยถ้าตำรวจเห็นว่ามันไม่น่าจะเข้าอ่ะก็ไม่รับแจ้งความไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นการที่เรื่องจริงเขาก็คุยนะครับก็สามารถที่จะเรียกมาคุยกันได้นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะครับบางทีอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเราได้ยินผิดจริงๆนะครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับ
1: แล้วถ้าคุณผู้หญิงนี่คือแบบโอ๊ยไม่ได้เลยฉันยอมไม่ได้พูดจาแบบนี้กับฉันพอดีวันที่ไปมีเพื่อนคุณผู้หญิงไปด้วยไปเป็นพยานเลยว่าหูไม่ดีเหมือนกันค่ะ
0: บ
1: ังเอิญได้ยินพลาดเหมือนกันก็เป็นความโชคร้ายของพี่ผู้ชายไปนะคะ
0: ครับ
1: แล้วไปเป็นพยานเลยเพื่อนของพี่ผู้หญิงว่าเขาพูดจริงอย่างนี้พี่ผู้ชายจะต้องหาหลักฐานอะไรมายืนยันไหมคะ
0: คือหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดต่างคนต่างไม่ยอมกันเนี่ยตำรวจก็จะดำเนินคดีให้นะครับแต่เนื่องจากโทษลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นเพียงละหูโทษนะครับมันเป็นโทษมันเพียงแค่เป็นการปรับเงิน500บาทนะครับเพราะนั้นก็จะเรียกมาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกมาคุยกันเป็นพยานเนี่ยคือถ้าทางนี้ทางนี้เขารับสารภาพเนี่ยนะครับหรือว่าปฏิเสธก็ไปว่าอีกทีหนึ่งในศาลนะครับแต่ส่วนใหญ่คดีนี้ก็จะแนะนำว่ารับสารภาพเถอะ
1: ก็คือไม่ต้องถึงศาล
0: ใช่มันเสียเวลาครับแล้วก็บางเรื่องนี่มันสามารถจบกันในที่คือถ้าเป็นยอดเงินที่500บาทเป็นคดีลื้อหูโทษเนี่ยตำรวจสามารถเปรียบเทียบปรับได้เลยมันก็จบไปเลยครับเพราะว่ามันผมว่าเป็นเรื่องเสียเวลาครับถ้าคดีอย่างนี้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยนะครับเพราะว่ามันควรจะเป็นคดีที่มันใหญ่กว่านี้ครับ
1: ก็ถ้าเกิดกรณีที่พูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ลักษณะนี้คือตำรวจเขาจะยังไม่รับแจ้งความ
1: อ๋อให้คุยกันก่อน
0: ให้คุยกันก่อนนะครับแล้วมันสุดท้ายก็พอคุยกันได้ก็คุยนะครับก็ดีกว่าที่มันจะมีเรื่องบาดหมางใจกันนะครับ
1: ค่ะย้อนไปเปรียบเทียบกับละครเรื่องที่แล้วอันนี้โทษเท่ากันไหมคะกับการอนาจารด้วยคำพูดกับการกระทำ
0: เหมือนกันครับก็คือเป็นโทษปรับครับ500บาทนะครับ
1: ค่ะอันนี้ไซขอย้อนไปพูดถึงละครเรื่องที่แล้วละก็ขอพูดต่อนิดนึงในกรณีที่เราพูดกันทิ้งท้ายไว้ว่าเราถ้าเกิดผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันนี้สมมติในรถก็ได
0: ้
1: สมมติมีอะไรกันในรถแล้วมีคนไปถ่ายค่ะมีคนผ่านไปเห็นพอดี
0: ครับ
1: ไม่ได้แจ้งความหรอกแต่ว่าไปถ่ายแล้ว2 คนนี้เห็นพอดีมีคนแอบถ่ายก็จับตัวไว้ไปแจ้งความเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่ถ่ายจะต้องโดนอะไรไหมคะ
0: คืออย่างนี้ก่อนการถ้าสมมติเราต้องแยกหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องนี้เอาให้ชัดก่อนการที่เขามีกิจกรรมเข้าจังหวะกัน
1: กิจกรรมเข้าจังหวะ
0: นะครับในที่ของเขาเองอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมรู้กันนะว่ากิจกรรมเข้าจังหวะคืออะไรเนาะ
0: นะครับก็คือกระทำเนี่ยทำส่วนตัวเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่พอเข้ามาทำในที่สาธารณ
1: ะ
0: ก็จะมีความผิดนะครับและขณะเดียวกันคนที่ไปดันไปเอากล้องหรือว่าไปบันทึกเทปต่างๆเนี่ยไปแอบถ่ายเขาก็มีความผิดเช่นกันนะครับและยิ่งถ้าเกิด ในกรณีที่ถ่ายแล้วเนี่ย

0: แต่ดันนำไปเผยแพร่อันนี้ยิ่งมีความผิด
1: อัพโหลดเลย Facebook
0: ใช่อาจจะมีความผิดร้ายแรงกว่าด้วยนะครับเป็นเรื่องถ้าเป็นการเผยแพร่ในทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็จะมีความผิดอันนี้ก็จะโทษก็สูงขึ้น
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนึง
0: ใช่ใช่นะครับแต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นคู่เขาเป็นคู่รักกันนะครับเขาอยู่ในห้องที่ส่วนตัวของเขาทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันนะครับตรงนี้ไม่มีความผิดนะครับต้องเรียนตรงนี้ก่อนว่าไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับเขาอาจจะถ่ายดูไว้เก็บดูเล่นๆก็ได้อันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อใดที่นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยอันนี้มีความผิดนะครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้คือถ่ายเก็บไว้ดูได
0: ้ครับ
1: ภูมิใจจังเลยฉันเก็บไว้ดูแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเผยแพร
0: ่อันนี้ก็จะมีความผิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรบความเขาเรียกพรบคอมเรื่องการเผยแพร่ที่มีความผิดทางคอมพิวเตอร์
1: ก็คือเรื่องราวจะใหญ่โตขึ้น
0: ใช่จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
1: ทางที่ดีก็คือคู่นี้ถ้าเกิดอะไรกันในรถยนต์อะไรนะกิจกรรมเข้าจังหวะในรถยนต์มีคนแอบถ่ายอันนี้ก็ต้องไต่ตองให้ดีเลยว่าตัวเองพร้อมที่จะรับโทษเรื่องเกี่ยวกับการทำอนาจารแล้วหรือยังเพราะว่าตัวเองก็จะโดนไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะค่ะตรงนี้ในเรื่องของการเผยแพร
0: ่ครับ
1: ค่ะอันนี้ผู้ที่เผยแพร่ก็คือถ่ายปุ๊บแล้วถ้าตัวเองไม่ได้เผยแพร
0: ่จริงเป็นการแอบเขาแอบผมว่ามันก็ผิดอะครับไปถ่ายคือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับคือบางเราจะไปถ่ายอะไรใครคนอื่นเนี่ยเรายังต้องขออนุญาตเลยนะครับการไปถ่ายที่เขาในที่สาธารณะเนี่ยแล้วเราไปแอบถ่ายเขาเนี่ยก็มีความผิดก็เป็นอนาจารอย่างหนึ่ง
1: อ๋ออันนี้คือถ้าคนสองคนไม่ได้ทำอนาจารกัน
0: คือ
1: หมายถึงหนูกับพี่วิรัตอาจจะไปนั่งทานข้าวกันแล้วมีใครมาแอบถ่าย
0: อันนี้ไม่เข้ายังไม่เข้าอนาจารแต่เขาเอาภาพเนี่ยภาพที่เรามีลักษณะเนี่ยคือบางทีไปแอบถ่ายในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับคือผู้หญิงกำลังแก้ผ้าอยู่นึกออกไหมครับอย่างนี้ก็คือไปแอบถ่ายก็เป็นอนาจารอย่างหนึ่งนะครับ
1: แล้วถ้าเขาแอบถ่ายเราโดยที่เราไม่ทำอนาจารเขามีความผิดไหมคะ
0: ยังไงนะฮะ
1: อย่างเช่นเรานั่งทานข้าวธรรมดาที่ปกติแล้วมีคนมาแอบถ่ายเรา
0: อันนี้มันไม่เรื่องอนาจารมันเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องการละเมิดอะไรไป
1: ก็คือถ่ายเอารูปไปเผยแพร่ก็เป็นการละเมิดอย่างอื่น
0: เพราะวันนี้ก็มีประเภทตามภรรยาหลวงภรรยาน้อยอะไรเงี้ยครับเขาก็แอบถ่ายไปเพื่ออันนี้ก็เป็นการละเมิดเป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการทำอนาจารนะคะไม่ได้มีแต่เพียงการกระทำร่วมกันนะคะอย่างเช่นที่พี่วิรัตบอกไว้ว่ากิจกรรมเข้าจังหวะอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช่เพียงเท่านี้เท่านั้นคือคำพูดด้วยนะคะที่เป็นคำพูดล่อแหลมลามกอนาจารอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำอนาจารด้วยนะคะตรงนี้ก็คือต้องระวังกันนิดนึงนะคะทั้งการกระทำทั้งคำพูดนะคะเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการที่จะถูกกล่าวหาว่าทำอนาจารนะคะค่ะเรื่องราวของการทำอนาจารนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเราไปชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะว่าการทำอนาจารเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: หญิงเพิ่งคบกับเพื่อนชายคนหนึ่งได้ไม่กี่วันก็ถูกชวนให้ไปดูหนังด้วยกัน
3: ฮัลโหลครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: น้องหญิงครับวันนี้ว่างไหมเอ่ย
4: ค่ะ
3: พี่จะชวนไปดูหนังนะครับ
4: จะไปดูหนังเหรอคะแล้วจะดีเหรอคะนะ
3: ดีสิครับนะๆๆนะนะพี่จองตั๋วแล้วนะครับ
4: ไปก็ได้ค่ะค่ะ
2: ด้วยความที่ไม่เคยไปไหนกับผู้ชาย2-2แต่ด้วยความเกรงใจจึงได้ตอบตกลง
4: พี่คะจะให้น้องนั่งทางซ้ายหรือทางขวาดีล่ะคะ
3: จะนั่งทางไหนก็ได้ครับพี่ถนัด2มือ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะน้องผู้หญิงคนนี้โดนมือปลาหมึกเขาให้แล้วถนัดทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าโดนเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าพี่ถนัดทั้งสองมือแต่ว่าโดนมือจับเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: อย่างนี้น้องผู้หญิงจะฟ้องร้องเรียกร้องอะไรได้ไหมคะเนี่ย
0: คือโดยหลักแล้วนี่มันก็เป็นการกระทำลามกในที่สาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันมีเหตุนะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะสาธารณะเหรอคะในโรงหนังมันมืดมากเลยนะคะพี่วิรัต
0: คืออย่างนี้ครับมันเป็นที่ที่คนทุกคนเนี่ยเข้าไปได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นในที่ในห้องนอนเนี่ยซึ่งทุกคนมันไม่ได้เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นในร้านอาหารก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะถูกไหมแต่ในกรณีนี้มันเป็นที่ที่อยู่

0: ในโรงหนังซึ่งเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะเขาเรียกเข้าไปเพื่ อคู่รักใหม่ๆก็จะเข้าไปเพื่อกระชับความสัมพันธ
1: ์
0: ถูกไหมฮะ
1: บางครั้งผู้หญิงนี่ยังไม่คิดอะไรก็คิดว่าไปออกเดทกัน
0: ครับ
1: แต่มาเจอแบบนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่ามันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นในคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ผู้หญิงก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็มีกรณีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างครับว่าอย่างเช่นไปทำในรถบ้างนะครับในรถบ้างก็มีครับก็เป็นการไปจับของสงวนบ้างนะครับหรือไปจับเขาเรียกอะไรส่วนบนหน้าอกอะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นในที่สาธารณะหมดนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือไม่ต้องรอให้มีพยานเลยถ้าเราเป็นผู้หญิงเราถูกกระทำนี่เราสามารถไปแจ้งความได้ทันทีเลยใช่ไหมคะ
0: ได้ครับเพราะเราก็เป็นตัวเองก็ถูกกระทำนะครับและในขณะนั้นเนี่ยใครจะไปเห็นนะครับเราก็ต้องยืนยันกับทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยว่าเราถูกจับนะครับแล้วเราไม่ได้ยินยอมนะครับผม
1: ค่ะแล้วตัวพี่วิรัติเองนี่เคยเจอคดีอะไรแบบนี้ไหมคะ
0: ก็เป็นลักษณะส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นถูกอะไรนะในรถเนี่ยแหละครับก็คือว่า
1: ในรถอีกแล้ว
0: นะครับก็คือเป็นลักษณะว่ากำลังคบกันใหม่ๆแล้วอยู่ดีก็ไปจับหน้าอกเขาหรือของที่เขาสงวนเนี่ยนะครับคดีลักษณะนี้ก็ทำใหผู้หญิงเขาก็เสียหายนะครับเพราะยังก็คือเพียงแค่การ
1: ค
0: บนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายเขาก็ไปแจ้งความนะครับเราก็ไปแจ้งความกับพนักงานตำรวจนะครับก็ดำเนินคดีกันไป
1: แล้วเรื่องราวนี้ที่เกี่ยวข้องกับในโรงหนังอะไรนี่มีไหมคะโรงหนังนี้น่าจะบ่อยนะแต่ว่า
0: โรงหนังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมคาดว่าเป็นลักษณะของการคือเขาตั้งใจที่จะมากระชับความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะยินยอมกัน
1: ก็คือจับมือนิดจับมือหน่อยก็ยอมไป
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปแจ้งกัน
0: เพราะโทษมันก็ไม่ร้ายแรงมากนะครับมันก็เป็นเพียงปรับแต่ว่าเนื่องจากกรณีนี้ถ้าเป็นในที่สาธารณะเนี่ยกฎหมายเขาถือว่าห้ามยอมความกัน
1: อ้าวเหรอคะ
0: นั่นหมายความว่าห้ามที่จะคดีแล้วเมื่อมีการแจ้งความแล้วดำเนินคดีแล้วเนี่ยห้ามมาตกลงกันต้องมีคำพิพากษาหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือตำรวจต้องเปรียบเทียบปรับไปเลยนะครับจะมายอมความถอยคดีกันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าผู้หญิงโดนผู้ชายก็อ้างบ้างว่าเขาสมยอมตั้งแต่แรก
0: ก็ต้องไปว่ากันในการพิสูจน์นะครับว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับว่าเขายอมกันหรือไม่อันนี้มันพิสูจน์กันก็เขายากพอสมควรนะครับ
1: ค่ะมันก็เป็นขั้นตอนการพิสูจน์อีกทีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วมีคดีไหนบ้างไหมคะที่คนไปแจ้งความแจ้งแล้วไม่เกิดผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาผิดไม่ได
0: ้คืออย่างนี้หลักง่ายๆก่อนเวลาที่ไปแจ้งที่โรงพักเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับคือแจ้งแบบผมเรียกว่าแจ้งแบบเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เพลงนะครับ เป็นการแจ้งลักษณะนี้คือการเล่าให้ตำรวจฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
1: อันนี้คือยังไม่ได้ลงบันทึกเป็นหลักฐาน
0: ลงบันทึกครับแต่ว่าลงแล้วเนี่ยไม่มีการดำเนินการอย่างใดต่อ
1: ทำได้ด้วยหรอ
0: ก็คือเขาเรียกเป็นการลงบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานนะครับซึ่งตำรวจก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำต่อ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
1: อันนั้นใช่ที่เรียกว่าบันทึกประจำวันหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช
1: ่นะครับ
0: แต่ในกรณีที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องการที่จะดำเนินคดีในลักษณะที่จะต้องตำรวจต้องทำอะไรต่อคือดำเนินคดีกับคนที่ผิดก็คือต้องการที่จะเอาผิดกับคนที่ทำผิดนะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเพื่อดำเนินคดีอาญานะครับตำรวจก็จะต้องดำเนินการสอบสวนนะครับสอบสวนเสร็จแล้วจะต้องมีการออกเลขที่คดีอาญา
1: อันนั้นก็คือเริ่มหนักขึ้นแล้ว
0: ครับมีเลขที่คดีอาญาเสร็จแล้วเมื่อมีการตั้งข้อหาแล้วก็จะเรียกจะมีหมายเรียกไปถึงคนที่กระทำความผิดนะครับว่าจะเข้ามาต่อสู้คดีจะรับสารภาพหรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าเจออย่างนี้เอาจริงๆถ้าคุณผู้ชายกระทำจริง
0: ครับ
1: แล้วเจอแบบนี้ สมควรไหมคะที่จะยอมรับ
0: คือจริงผมว่าถ้าแมนๆก็รับไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความร้ายแรงอะไรนะครับแล้วก็มันก็จริงๆมันควรจะหักห้ามใจอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ใช่แบบทุกเรื่องแบบนี้ผมว่ามันในทำในที่สาธารณะก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราทำเงี้ยคิดกลับกันถ้าเกิดเป็นลูกหลานเราบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมนะครับ
1: ตรงนี้เราก็ต้องดูปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเขายินดีที่จะคบกับเราไปถึงขั้นไหนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันแล้วก็ไปจับมือจับอะไร
0: ผมว่าจับมือมันยังคงพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปถึง

0: ปในส่วนของที่เขาสนุนผมว่ามันยังไม่
1: จับมือนี่ยังแจ้งได้อยู่ไหมคะว่านะจ๊ะ
0: จิมก็เป็นอาจารย์หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่คงไม่มีอ่ะสมัยก็ไปเขาเรียกคุยกันได้นะครับว่าเจรจาคุยกันได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเดทแรกนะคะหรือว่าเพิ่งคบใครสักคนนะคะ อย่างน้อยเราควรจะดูอารมณ์ของคนที่เราคบหาด้วยนะคะว่าเขาต้องการคบหากับเราในระดับไหนนะคะไม่ใช่ว่าชวนกันไปโรงหนังแล้วก็มีการจับไม้จับมือนะคะสัมผัสร่างกายแล้วก็เกิดเป็นประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามไม่พอจะเกิดเป็นคดีความขึ้นอันนี้ก็สร้างความลำบากให้กับตัวเราเองอีกนะคะแถมยังอาจจะไม่ได้รักกันสมใจด้วยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำอนาจารนะคะกันไปมากเลยทีเดียวค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่วิรัติหวังปิติพานิชเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องของการทำอนาจารหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะสามารถสอบถามพี่ทนายวิรัติของเราโดยตรงได้เลยนะคะด้วยการติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติหรือว่าซักถามผ่าน LINE นะคะตามที่ปรากฏทางด้านหน้านี้นะคะและสำหรับรายการของเราค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รับชมไม่ทันหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติและทีมงานของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่จังหวัดระยองนะครับจะมาพูดคุยกับคนที่อยู่ที่นี่ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายที่หลายคนอยากรู้และยังไม่แน่ใจหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจะรวบรวมคำถามทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มงานขออนุญาตมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดระยองนั่นเองครับ

คุณผู้ชมครับศาลหลักเมืองจังหวัดระยองแห่งนี้มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในประมาณปี2438ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับต่อมาได้มีการเปลี่ยนอาคารจากเดิมที่เป็นศาลไม้เนี่ยสร้างใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับแล้วก็สร้างเสาหลักเมืองใหม่ในปีพุทธศักราช2500

0: 135ครับถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้สักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมได้เวลาตลอดหาเรื่องมาที่แขกรับเชิญคนแรกนะครับดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้าของแขกนะครับสวัสดีครับน้องแบมนะฮะ
2: ค่ะ
0: น้องแบมเล่าเรื่องของน้องแบมมาได้เลยครับ
2: ค่ะเรื่องของหนูก็จะเป็นเรื่องตานะคะคือที่บ้านจะมียายแม่แล้วก็ตานะคะตอนหนูจำความได้ว่าหนูเรียนอนุบาล1
0: ครับ
2: ค่ะทุกครั้งทุกวันเนี่ยตอนหนูเลิกเรียนจะมีแม่กับยายไปรับ
0: ครับ
2: ตาไม่เคยมารับแต่จู่ๆวันนั้นตามารับแล้วตาบอกว่ายายให้มารับยายบอกว่ายายตกปลาอยู่ที่หลังมันหลังป่ามันนะคะ
0: ตานี่เป็นตาแท้ๆไหมครับ
2: ตาแท้ๆไหมคือไม่แท้ค่ะ
0: ไม่แท้โอเค
2: แล้วทีนี้พอรับไปหนูก็ไม่เห็นยายแต่เผอิญว่าวันนั้นน่ะยายเขาไปหาปลาตรงจุดนั้นพอดีค่ะแต่เขาก็เลยไปตรงนั้นพอดีด้วยแล้วป่ามันเขาจะปลูกกันถี่ๆใช่ไหมคะถี่มากแล้วแบบเวลาเราขี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเราไม่ได้สังเกตมันก็จะไม่เห็นเขาก็เลยอุ้มหนูออกไปแล้วปิดปากหนูก็ร้องไห้แล้วนี้เขาก็เลยข่มตัวหนูลงที่มันเป็นดินนะคะเขาก็ถกกระโปรงหนูขึ้นแล้วทีหนูก็เลยร้องหนูก็กรี๊ดแล้วนี่ประมาณว่ายายก็อยู่ใกล้ๆเขาก็เลยได้ยินเสียง
0: เป็นความบังเอิญที่คุณยายอยู่ใกล้ๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตาที่กระทำเรื่องไม่ดีกับเราเนี่ยก็ไม่รู้คุณยายอยู่ตรงนั้น
2: ค่ะแต่ว่
0: าเป็นที่ทึบ
2: แต่ว่าเขามีแววแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าหนูนอนบางครั้งอ่ะแม่หนูไปทำงานตอนดึกใช่ไหมคะเขากลับมาอย่างเงี้ยถือเขากลับมาก็เช้าแต่ว่าตอนนั้นหนูนอนกับยายบางครั้งแกก็อุ้มหนูไปนอนกับเขาอ่ะคือตาเนี่ยแอบมาอุ้มหนูไปนอนกับเขาแล้วเขาก็มากอดมาจับนมจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วโทษตอนนั้นอนุบาล1เองเหรอเด็กมาก
2: อนุบาล1เองค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะและนี้ยายเขามายายก็ถามว่าขอโทษนะคะถามว่ามึงทำอะไรหลานกูมึงรู้ไหมมันยังเด็กมึงจะทำอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ทำมันยินยอมเองเขาพูดอย่าง
0: น
2: ี
0: ้นั่นคือเหตุการณ์ที่บ้าน
2: ค่ะ
0: แล้วคราวนี้ตัดภาพมาที่ป่ามันแห่งนั้น
2: ค่ะ
0: พอเรากรี๊ดแล้วยังไงต่อฮะ
2: ก็คือยายเขามาเห็นนั่นแหละค่ะ
0: ยายก็มาช่วยพอดีย
2: ายมาช่วยพอดีก็ในที่ยายที่ยายเขาบอกว่า
0: อ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่ป่ามันเลยที่ยายถามว่ามึงทำอะไรหลานกูเนี่ยนะ
2: เขาก็ดึงมันเขาก็ตบตาค่ะแล้วตอนนั้นเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เลิกกัน
0: เลิกกันเพราะเหตุการณ์นี้
2: ใช่เ
0: พราะพฤติกรรมที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยแล้วกับผู้ชายแบบนี้นะฮะเหตุการณ์หลังจากนั้นต่อเขามีการได้ต้องโทษไหมแจ้งความติดคุกอะไรไหมครับ
2: คือเขาถึงก็ถือว่ายังไม่ถึงกับ
0: ก็ทำไม่สำเร็จ
2: ก็ทำไม่สำเร็จค่ะยายก็เลยบอกว่ามันก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรมากมาเพราะอย่างน้อยเขาก็ไปที่อื่นแล้ว
0: คือเลิกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเลย
2: แยกย้ายกันไปเลยค่ะและนี้ก็เขาเองก็ไปทำกับคนอื่น
0: อ้าวทำไมรู้อ่ะ
2: ก็ญาติแถวๆนั้นก็มีเยอะค่ะ
0: อ๋อแสดงว่ายังไม่เลิกพฤติกรรมชั่วช้านี
2: ้ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นหกขวบเด็กหกขวบเขาก็ไปทำพฤติกรรมแบบนั้นอีกแล้วยายก็เล่าให้ฟังยายบอกแล้วหนูก็เลยบอกยายทุกวันนี้ว่ายายมีสามีอีกนะอะไรอย่าง
0: น
2: ี้คือหนูผวามาก
0: กลัวเหตุการณ์
2: แม้กระทั่งแม่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้แม่หนูก็ไม่มีแฟนเป็นผู้ชายแม่หนูก็ยังมีแฟนผู้หญิงด้วยกันค่ะ
0: เพราะว่ากลัวเรื่องน
2: ี้กลัวเรื่องน
0: ี้จะไม่ปลอดภัยกับลูกและหลาน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: น่ากลัวมากซึ่งก็โชคดีตอนนั้นที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆอะไรกับเราขึ้นนะครับสิ่งที่น้องแบมเล่ามาทั้งหมดวันนี้อยากจะถามอะไรพี่ธนาวิรัตครับ
2: อยากถามว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสมมุติณตอนนั้นน่ะเราร้องเราเรียกร้องเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ
0: หมายถึงว่าเรียกร้องเอาความผิดจากเขา
2: ค
0: ือเราเด็กเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผู้ปกครองเราเนี่ยน
2: ะ
0: อาจจะเป็นฝ่ายเรียกร้องแทนในการเรียกค่าเสียหายหรือแจ้งความดำเนินคดีเอาความผิดจากไอ้คุณตาคนนี้ยังไงได้บ้าง
2: ค่ะ
0: นะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องแบมที่นำประสบการณ์มาเล่านะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: แบมเรียนอยู่ชั้นอนุบาล1ทุกครั้งหลังเลิกเรียนแม่และยายของแบมก็จะเป็นคนไปรับแบมกลับบ้านแต่มาวันหนึ่งตาซึ่งไม่ใช่ตาแท้ๆก็มารับแบมที่โรงเรียนแทนโดยอ้างว่ายายให้มารับเพราะยายตกปลาอยู่ที่หลังป่ามันพอรับไปแบมก็ไม่เห็นยาย เนื่องจากป่ามันมีความสูงและรกตาคนนั้นก็อุ้มแบมเข้าไปในป่ามันเพื่อที่จะล่วงละเมิดแต่แบมตกใจจึงร้องและโชคยังดีที่ยายของแบมไปหาป้าแถวๆนั้นพอดีแล้วช่วยไว้ได้ทันยายทั้งต่อว่าด่าทอพร้อมทั้งตบหน้าและจบด้วยการเลิกกับตา

0: วบปัจจุบันแบมจึงอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นถึงแม้จะไม่สำเร็จแล้วจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่และทำได้อย่างไร
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวที่ชมกันไปเรื่องราวของน้องแบมนะคะเป็นเรื่องที่ยังไงล่ะน่าเห็นใจเลยทีเดียวนะคะในชีวิตนึงต้องมีฝันร้ายในชีวิตเลยถึงแม้ว่าคุณตาเลี้ยงคุณตาไม่จริงเนี่ยนะคะจะกระทำการข่มขืนไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าก็นับว่าเป็นฝันร้ายที่ฝังใจไปตลอดเลยนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการข่มขืนแต่ไม่สำเร็จเนี่ยค่ะ
3: ค
2: ุณตาจะได้รับโทษยังไงคะเท่ากับข่มขืนสำเร็จไหม
3: คือเวลาที่มีการข่มขืนไม่สำเร็จเนี่ยในกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเขาจะดูที่ว่าถ้าข่มขืนสำเร็จโทษเท่านี
2: ้
3: ถ้าเป็นการพยายามเนี่ยก็คือรับโทษ2/3
2: สองในสามอย่างเช่นข่มขืนสำเร็จติดคุก3ปี
3: ครับแต่มันน้อยไป
2: จริงๆเขาติดคุกเลยใช่ไหม
3: ติดคุกสูงสุดคือ20ปี
2: โอ้โหค่ะ
3: นะครับก็คือถ้า2ใน3เนี่ยก็จะลดหลั่นลงมานะครับแต่ไม่ได้เต็มทั้งหมดนะครับ
2: ค่ะงั้นในกรณีที่ข่มขืนผู้ใหญ่กับข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ต้องรับโทษเท่ากันไหมคะ
3: ไม่เหมือนกันครับเอาหลักง่ายๆนะครับยิ่งอายุน้อยยิ่งขังนานนะครับก็คือว่ายิ่งถ้าเกิดคนที่เราข่มขืนเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยยิ่ง13-15อะไรอย่างเงี้ยอย
2: ่
3: างนี้รับโทษนานคือต้อง20ปีเนี่ยถือว่านานมากนะครับถ้าเป็นบุคคลถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อีกแบบนึงนะครับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะยอมความได้ด้วยนะครับ
2: ในเรื่องที่เกิดขึ้นคือโชคดีของน้องแบมมากคุณยายอยู่ในบริเวณนั้นพอดีนะคะตรงนี้ถ้าคุณยายเกิดบันดาลโทสะ
3: ครับ
2: หรือว่าช่วยหลานนะคะจนพลั้งมือทำให้คุณตาคนที่กำลังจะข่มขืนเสียชีวิตตรงนี้คนที่เข้าไปช่วยอะค่ะจะมีความผิดไหมคะ
3: คืออย่างนี้ครับกฎหมายบอกว่าคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นการป้องกันคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ไม่มีความผิดนะครับบางทีเนี่ยแต่ต้องป้องกันโดยที่เขาเรียกอะไรนะครับให้พอสมกับอะไรนะเหตุการณ์นั้นนะครับอย่างเช่น สมมติว่าเขากำลังข่มขืนหลานตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปทำร้ายคือพอให้เขาหยุดนะ
2: อ
3: ะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าทำเขาถึงตายเนี่ยคงไม่ใช่ละนะครับ แต่อาจจะต้องไปอ้างเรื่องอื่นเรื่องการบันดาลโทสะนะครับเพราะว่าอาจจะถูกข่มเหงก็คืออันนี้เป็นหลานเราเองอะนะครับตัวนี้อาจจะทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็ศาลก็สามารถพิจารณาเรื่องโทษได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับ
2: ค่ะตรงนี้ก็นับว่าคุณยายน้องแบมนี้เด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะก็คือเลิกลากับคุณตานี่ไปเลยแต่ยังเห็นว่าคุณตานี่ยังจะไปกระทำความผิดกับเด็กคนอื่นอีกนะคะ
3: ม
2: ีข่าวมาว่าไปข่มขืนเด็กอายุ6ปีอีก
3: ครับจะคงอยู่คุกในนานแล้วนะครับผม
2: ค่ะตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณยายน้องแบมเนี่ยได้ไปแจ้งความในส่วนที่น้องแบมโดนนะคะ
3: ครับ
2: แล้วคุณตาเนี่ยไม่ได้ติดคุกหรือติดคุกสักพักแล้วมากระทำผิดในเรื่องเดิมอีกยังข่มขืนคือเปลี่ยนนิสัยไม่ได
3: ้ครับ
2: ตรงนี้จะรับโทษมากหรือน้อยกว่าครั้งแรกไหมคะ
3: คือก็ศาลก็จะตัดสินเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องการบวกโทษเข้ามานะครับอาจจะถ้าระหว่างนั้นเนี่ยคือโทษแรกกับโทษที่สองเนี่ยห่างกันไม่เกิน5ปีเนี่ยตัวนี้ต้องบวกโทษเข้าไปอีก
2: อ๋อมีแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะก็คือปกติถ้าทำเป็นครั้งแรกโทษอาจจะน้อยลง
3: ก็ปกติแหละนะครับอาจจะลดบ้างเพิ่มบ้างก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีที่ผิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ในระหว่าง5ปีเนี่ยนะครับตัวนี้เพิ่มโทษเข้าไปนะครับ
2: ค่ะแล้วในกรณีที่ข่มขืนอันนี้โชคดีหน่อยคือไม่ทันได้ข่มขืนแต่บางคนผู้หญิงบางคนโชคร้ายนอกจากข่มขืนแล้วยังถูกฆ่าให้เสียชีวิตด้วย
3: ครับ
2: กรณีของการข่มขืนแล้วฆ่ากับข่มขืนเฉยๆไม่ใช่ค่ะตรงนี้ความผิดของผู้กระทำนี่แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ต่างกันมากครับคือข่มขืนเฉยๆเนี่ยก็รับโทษตามที่บอกนะครับแต่ว่าในกรณีที่ข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยในกรณีโทษสูงสุดของเขาคือผ่านชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละนะครับในอดีตเนี่ยการข่มขืนมีเพียงแค่อวัยวะเพศชายไปล่วงเกินอวัยวะเพศหญิงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็คือว่ามันรวมถึงหลายๆอย่างเลยอย่างเช่น การที่อวัยวะเพศ

0: ชายเข้าไปทางทวารหนัก
1: คือไม่ใช่อวัยวะเพศหญิงแล้วเป็นจุดอื่น
0: ใช่หรืออวัยวะเพศชายไปอยู่ตรงในปากของคู่กรณี
1: ตรงนั้นคือเมื่อก่อนเป็นอนาจารถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: แต่ปัจจุบันนี้คือกลายเป็นข่มขืนแล้ว
0: ใช่หรือแม้ใช้สิ่งอื่นสิ่งแค่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะเป็นนิ้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปจับในอวัยวะเพศหรือว่าไปในเรื่องของทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็มีความผิดฐานข่มขืนหมดเลย
1: อ๋อก็คือผู้ที่กระทำผิดเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ใช้อวัยวะเพศของตัวเองในการทำร้ายผู้หญิง
0: ใช้นิ้วใช้อะไรเนี่ยโดนหมด
1: ก็คือกลายเป็นข่มขืนไปเลย
0: ใช่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็คือต้องระวังให้มากเลย
0: ครับ
1: พี่รัฐเคยเจอคดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการข่มขืนไหมคะที่จะมาบอกเล่าให้เราฟังได้
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับจริงๆเลยว่าการข่มขืนเนี่ยถ้าไม่ใช่ไปข้างนอกแล้วไปเจอบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องการแต่งตัวด้วยนะครับ
1: ค
0: ือถ้าเราไม่แต่งตัวล่อแหลมแล้วมันโดนข่มขืนเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคดีที่เป็นการข่มขืนเนี่ยมักผลในครอบครัวตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับก็คือพอมาอยู่รวมกันเนี่ยบางทีมันก็มีการข่มขืนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการข่มขืนมันจะเป็นลักษณะของคนภายในบ้านนี่แหละนะครับซึ่งบางทีก็พอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ยอมบอกใคร
1: ยิ่งโดยเฉพาะเด็กๆเนาะ
0: บางทีไม่รู้นะครับผมว่าตรงนี้ อันตรายมากในต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าญาติพี่น้องเขามีปัญหากันเนี่ยเขาก็ดำเนินคดีกันเลยนะนะครับแค่เราแค่ไปล่วงละเมิดทางเพศบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าบางทีเราอุ้มเด็กมาเนี่ยมีคนมาจับแขนขาลูกเราหรือบางทีเขามาจับอวัยวะเพศลูกเราม ันมีอย่างนี้เยอะนะครับฝรั่งเขาถึงไม่ให้เขาไม่ยอมที่จะให้ใครมาจับลูกเขาไงนะครับตัวพี่เองก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าอุ้มลูกอะไรมาเนี่ยพี่จะไม่ยอมให้ใครมาจับเพราะเราไม่รู้ว่าคนเขาจะมาล่วงละเมิดทางเพศลูกหรือเปล่า
1: แต่วัฒนธรรมของคนไทยก็คือเหมือนสนิทกันง่ายรู้จักกันง่ายขออุ้มหน่อยขอจับแก้มตรงนี้แม้แต่จับแก้มเด็กเนาะก็ยังแบบติดเชื้อโรคติดอะไร
0: ตอนนี้เป็นกันเยอะแล้วคือโรคตัวนี้เยอะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคุยกันตรงๆเลยว่าขออนุญาตนะเราไม่ยินยอม
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาจับ
1: มาหอมแก้มอะไรอย่างนี้เด็กไม่ได้
0: เพราะเราไม่รู้ว่าปากของเราหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ดีไปจับก้นเด็กเนี่ยหรือว่าไปจับล้วงจับอวัยวะเพศเด็กเนี่ยตอนนี
1: ้
0: ถือว่าน่ากลัวมากนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กอยู่นะคะก็ควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดนึงนะคะโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้านะคะต้องระวังให้ดีเลยอย่างเคสของน้องแบมเนี่ยค่ะเป็นคุณตานะคะแต่ว่าเป็นคุณตาเลี้ยงนะคะเป็นคุณตาไม่แท้ก็อาจจะทำการละเมิดหรือว่าข่มขืนเด็กได้นะคะตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะยังเป็นเรื่องราวของการกระทำผิดในเรื่องของการข่มขืนอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกันนะครับน้องแพรสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรื่องของน้องแพรเป็นยังไงครับขออนุญาตให้เล่าให้ฟังหน่อย
3: ค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่หนูอยู่ป.2 ค่ะ
2: ครับ
3: คือตอนนั้นเรานอนกันอยู่3คนที่บ้านมีแม่แล้วก็มีพ่อเลี้ยงแล้วก็หนูคือแม่จะนอนกลางหนูจะนอนริมแล้วพ่อเลี้ยงจะนอนริมอยู่ในห้องกันแล้วก็พอตกดึกเนี่ยคือหนูก็นอนตามปกติคือเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขามาทำอะไรเรามั่งหลังจากนั้นมามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาตลอดแต่ไม่รู้ตัว
2: เราไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บปวดแม่อะไร
3: ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะคือเหมือนโดนยาอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วแม่ก็
2: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ใช่โดนทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ
2: แล้วมารู้ตัวตอนไหน
3: ตอนป.5ค่ะคือยายเขาสังเกตผิดปกติคืออาการมันออกอาการเหมือนคนท้องอะค่ะ
2: หมายถึงอาการของหนูตอนป.5
3: ใช่อาการตอนป.5แบบแพ้ท้อง
2: ประมาณ11แล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยายเขาเลยมาซื้อที่ตรวจแต่หนูกับแม่ก็ยังไม่รู้ตัวเขาก็ซื้อมาเขาก็ไปตรวจแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปอย่างเดียวเขาก็ไปตรวจแล้วพอเขาตรวจแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันมาเขาก็คุยกับแม่ว่าลูกมึงท้องนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยไปปรึกษาญาติพี่น้องว่าจะเอายังไงแบบไหนก็เขาชวนกันมาแจ้งความที่โรงพัก
2: ทันโทษเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อผลตรวจออกมาว่าเราท้องเนี่ยเราไม่สงสัยหรือตกใจหรือว่าเราท้องได้ยังไง
3: คือเขาไม่ได้บอกค่ะเขาไม่บอกเลยคือเขาพามาแจ้งความทีเดียวเลยแล้วเขาเพิ่งบอก
2: นั่นหมายความว่าผู้ใหญ่เขาไปเคลียร์กันเองแล้วเขารู้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนทำ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งรู้จากอะไรเราก็ไม่อาจทราบได้
3: ใช่ค
2: ่ะแต่รู้อีกทีเนี่ยคือเขาไปแจ้งความแล้ว
3: เขาเอาหนูไปด้วยค่ะไปแจ้งความคือไปที่โรงพักก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแล้วเขาก็ให้หนูคุยกับตำรวจหนูก็ต้องบอกหมดอะค่ะ
2: แต่ตอนนั้นหนูบอกว่าหนูไม่รู้สึกตัว

0: เนี่ยแล้วหนูจะเล่าให้ตำรวจฟัง
1: ได้ไงก็บอกตำรวจเขานะคะว่าหนูไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
0: ก็เล่าไปตามที่เกิดขึ้นจริงเลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็บอกเขาก็ไม่รับเรื่องแจ้งความไว้แล้วพอตกเย็นเขาก็พาตำรวจไปจับพ่อเลี้ยงที่บ้านใช่ค่ะได้เย็นนั้นเลยแล้วเขาที่แรกเขาไม่ยอมรับสารภาพค่ะว่าเขาทำแล้วตำรวจเขาบอกว่าเขาโทรมาบอกที่บ้านว่าเขายอมรับแล้วนะว่าเขาทำเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเช้าเขาจะพามาทำแผนที่บ้านก็ยายเขาก็ไม่ให้หนูกับแม่เจอหน้าเขาก็พาไปหลบที่อื่นแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็ศาลเขาก็เรียกตัวมาขึ้นศาลเขาก็บอกว่าจำคุก21ปี6เดือนนะก็ทางเราก็รับทราบแล้วศาลบอกว่าเหลือโทษ10ปี6เดือนก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ปกติหนูตอนนั้นหนูก็ตั้งท้องมาเรื่อยจนออกลูกมาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน
0: คนเดียว
1: ใช่ค่ะจนทุกวันนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านจนลูก6ขวบก็นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะเขาก็ออกมาแล้ว
0: ออกมาแล้ว
1: ใช่ค่ะเขาเพิ่งออกมา
0: แล้วตอนออกมาได้มีเรื่องราว
1: ไม่คือไม่
0: เจออะไรกันอีกไหมครับ
1: เจอแต่ไม่คุยไม่อะไรกันค่ะที่บ้านสั่งห้ามไว้ที่บ้านบอกว่าถ้าเจอห้ามคุยห้ามอะไรนะเขากลัวแบบจะซ้ำรอยกับลูกของเรา
0: ก็เลิกรากับคุณแม่ไปตั้งแต
1: ่
0: ตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เลิกเกิดเรื่องราวขึ้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะครับคดีก็ได้ดำเนินไปแล้วด้วยเป็นการสิ้นสุดคดีแล้วด้วยเพราะว่าจำคุกแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาตามครบกำหนดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้สิ่งที่น้องแพรอยากรู้คืออะไรครับ
1: อยากถามว่าทำไมคดีแบบนี้ทำไมถึงไม่มีการประหารชีวิตคะที่สาเหตุที่อยากรู้ค่ะ
0: อย่างที่เราได้ยินกันมาว่าข่มขืนต้องประหาร
1: ใช่ค่ะ
0: หลายต่อหลายคนก็ออกมาเรียกร้องนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่ผู้ประสบเหตุเนี่ยอยากรู้ด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวพี่จะถามพี่ทนายวิรัติต่อให้เป็นกำลังใจให้นะฮะน้องแพรเข้มแข็งขอบคุณมากๆที่นำเรื่องมาเล่าให้ฟังในรายการวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ทนายวิรัติมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: แพรเรียนอยู่ชั้นป.2 อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่และยายพอแพรขึ้นชั้นป.5 ยายและแม่ก็พบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแพรจึงซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจให้แต่ไม่ได้บอกอะไรกับแพรผลออกมาพบว่าแพรท้องจึงปรึกษากันและสงสัยว่าพ่อเลี้ยงจะเป็นคนวางยาจึงไปแจ้งความแพรให้ปากคำกับตำรวจว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนที่หลับหลังจากนั้นก็สอบปากคำพ่อเลี้ยงซึ่งทีแรกก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพหลังจากคดีขึ้นสู่ศาลก็สั่งจำคุกพ่อเลี้ยง21ปี6เดือนแต่ได้รับการลดโทษเหลือ10ปี6เดือนแพรก็คลอดลูกและออกจากโรงเรียนเพื่อมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านจนลูก6ขวบเมื่อครบกำหนดพ่อเลี้ยงก็พ้นโทษออกจากคุกแต่ทางบ้านไม่ยอมให้พบหน้ากันหรือติดต่อเพราะกลัวว่าจะซ้ำรอยปัจจุบันแพรจึงสงสัยว่าคดีแบบนี้ทำไมไม่มีการประหารชีวิต
3: พี่รัตค่ะเรื่องราวของน้องแพรนับว่าน้องแพรนี่เป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งมากเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งเลวร้ายที่น้องแพรถูกกระทำเนี่ยค่ะทำไมโทษของพ่อเลี้ยงถึงโดนแค่21ปีเองคะแถมยังโดนลดโทษเป็น10ปี6เดือนลดไปอีก
4: ครับ
3: ค่ะทำไมเป็นแบบนั้นคะไม่ประหารชีวิตเลยเหรอคะ
4: คืออย่างนี้ตอนนี้มีคนคิดไอเดียขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอต่อสังคมนะครับว่าข่มขืนเนี่ยเท่ากับประหารชีวิต
3: ใช่เพราะว่าทำกันง่ายได้เหลือเกินมีข่าวออกมาแทบทุกวันเลยเรื่องข่มขืนเนี่ย
4: ครับแต่ปัญหาผมมองอย่างนี้นะครับว่าปรัชญาของกฎหมายเนี่ยจริงๆก็คือการลงโทษคนกระทำความผิดนะครับมันมีอยู่หลากหลายแบบอันที่1เนี่ยคือการประหารชีวิตเนี่ยคือการที่เอาออกจากสังคมไปตลอดกาล
3: ค่ะ
4: นะครับก็คือ
3: เป็นภาษาที่สวยงามมากการออกไปจากสังคมตลอดกาล
4: ใช่ก็คือตายนะครับ
3: ค่ะ
4: อีกอันนึงก็คือการเอาออกจากสังคมไปชั่วคราว
3: ก็คือติดคุก
4: ติดคุกไปนะครับอีกแบบนึงก็คือการที่ไม่ต้องติดมากนะครับก็คือเป็นการที่รอลงอาญาก็ว่านไปนะครับเป็นโทษปรับแล้วก็ตาม
3: ค่ะ
4: โทษของมันเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นของมันอยู่ตลอดเวลานะครับ
3: ค่ะ
4: ง่ายๆครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนว่าโทษของการข่มขืนเนี่ยเป็นประหารชีวิต
3: ค่ะ
4: นะครับผลมันจะเกิดขึ้นอะไรครับก็คือเวลาที่คนถูกข่มขืนเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าข่มขืนแล้วปล่อยชีวิตไปปล่อยตัวผู้เสียหายไปเนี่ย
3: โทษเท่ากัน
4: เขาก็ต้องถูกประหารชีวิต
3: ค่ะยังไงก็ตาย
4: เขาฆ่าผู้เสียหายเลยดีกว่า
3: เพื่อที่จะไม่ให้ไปบอกกับใครได้ด้วย
4: ใช่เพราะยังอาจจะรอดมากกว่า
3: ก็เป็นอีกมุมมองนึงเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่โทษแค่ข่มขืนเนี่ยเขาเป็นคงเป็นโทษเดิมเนี่ย
3: ค่ะ
4: นะครับคนร้ายเนี่ยก็พอข่มขืนเสร็จก็ยังคงมีชีวิตอยู่ผู้เสียหายก็ยังมีชีวิตอยู
3: ่ค่ะ
4: มันก็อีกมุมนึงนะครับคือการเพิ่มโทษเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้คนเนี่ยกลัวนะครับบางทีโทษบางอย่างเนี่ยอย่างเราง่ายๆอย่างเช่นโทษเรื่องยาเสพติดเนี่ยจริงๆโทษมันสูงมากนะครับแต่ว่าคนก็ยังขายอยู่นะใช่ไหมครับเพราะบางทีเนี่ยการเพิ่มโทษไม่ได้หมายความว่าคนมันจะไม่ได้ทำนะครับผมว่าเราควรจะมากวดขันเรื่องง่ายๆเลยครับพวกสื่อลามกอะไรต่างๆหรือในบ้านเราเนี่ยผมว่าเรากำลังเดินกันผิดหลักอยู่บางอย่างนะครับผมมองเรื่องนึงว่าบ้านเราเนี่ยเรามีการเรียกมีการขายบริการทางเพศก็ยังมีอยู
3: ่
4: นะครับแต่เราไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
3: ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
4: ใช่เพราะคนเราเนี่ยมันมีอารมณ์ทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับบางคนโสดบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศอยู่แล้วการที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีที่ทางปล่อยของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมามองว่าเราอาจจะต้องถึงขั้นว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมีการจัดเรื่องของการมีเรียกโสภณีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยราคามันอาจจะลดลงนะครับ
3: แล้วบางครั้งมันเป็นเหมือนสภาพทางจิตด้วยเพราะสังเกตว่าคนร้ายที่เวลาจับได้ว่าข่มขืนไม่ได้กระทำครั้งแรกครั้งเดียวคือจะทำการข่มขืนมาตลอดอยู่แล้วตรงนั้นคือเราต้องไปช่วยรักษาคนที่มีอาการจิตแบบนั้นด้วยไหมครับ
4: ก็ต้องควรจะรักษานะครับแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าถ้าลงโทษอย่างเดียวเนี่ยผมว่าต่อไปมันจะกลายเป็นมันเสพติดเรื่องโทษกันไปละนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไป
3: ค่ะใส่คิดอีกด้านนึงอย่างที่พี่รัฐบอกเห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้าไปประหารปุ๊บอย่างบางคนเนี่ยค่ะในข่าวก็มีนะบางครั้งที่ไม่ได้ข่มขืนจริงๆแต่ว่าถูกปลักปั๊มอาจจะเป็นว่าคู่กรณีมันไส้หรือว่ามีปัญหาการปลักปั๊มหรือว่าข่มขืนตรงนี้พี่วิรัตเคยเจอเคสของลูกความที่เป็นแบบนี้ไหม
4: คืออย่างนี้ครับมีอยู่หลากหลายมากเลยครับอย่างบางคดีนะครับอย่างเช่นมีคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีที่ผู้หญิงเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าตนเองเนี่ยถูกข่มขืนนะครับพอขึ้นมาถึงศาลเนี่ยเราก็มีคดีกันละทางผู้เสียหายเนี่ยก็บอกกับศาลบอกกับอัยการว่าตนเองเนี่ยถูกข่มขืนนะครับพอทนายจำเลยเนี่ยเขาเข้ามาถามจริงเขาจริงเนี่ยในคดีเนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลากหลายแบบแต่ว่าพอทนายอัยการเนี่ยซักถามเสร็จตอนนี้ทนายจำเลยก็มาถามตัวของตัวผู้เสียหายนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นยังไงครับว่ามันจะข่มขืนได้ยังไงในเมื่อความสูงของเขาเนี่ยกับคนที่เป็นจำเลยเนี่ยมันต่างกันมาก
3: อ๋อคือผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็ก
4: น
3: ้
4: อยนะครับแต่ว่าฝ่ายคนว่าเป็นจำเลยเนี่ย
3: ตัวสูง
4: หน่อยนะครับพอถามไปลักษณะนี้นะครับผู้หญิงก็ตอบยังไงครับเขาบอกว่าข่มขืนได้ค่ะเพราะว่าหนูเขย่ง
3: อ้าวไปอำนวยความสะดวกเขาซะอย่างน
4: ั้นก็มันก็ไม่ใช่เป็นการนี่นะครับมันก็จะไม่ใช่เป็นการข่มขืนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการสมยอม
3: สมยอมแต่กรณีนี้คือเหมือนทางฝ่ายผู้เสียหายเหมือนจะกันแกล้ง
4: คือเป็นการคือบางทีมันมีการเรื่องการที่ขอเงินกันแล้วคุณไม่ยอมฉันไปแจ้งความ
3: เลย
4: นะครับมันก็มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่มีแบบนึงก็คือข่มขืนกันอ้างว่าข่มขืนกันข่มขืนกันในบ้านด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าทนายก็ถามทางผู้เสียหายว่าเอาในบ้านคุณมีแม่อยู่นี่ทำไมคุณไม่ตะโกนเรียกอ๋อกลัวแม่ตื่น
3: อ้าว
4: นะครับก็ตรงนี้
3: ตกลงกลัวแม่ตื่นกับกลัวโดนข่มขืนกลัวอะไรมากกว่ากัน
4: ฉะนั้นเพราะตรงนี้ก็แสดงว่าคุณสมยอมถูกไหมครับก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับ
3: ค่ะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้คือกฎหมายบางครั้งเราต้องเอื้อประโยชน์กับบางคนที่เขาไม่ได้กระทำผิดจริงให้เวลาเขานิดหนึ่งไม่ใช่จับได้ประหารเลยถ้าเขาไม่ได้ผิดนี่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลย
4: นะครับ
3: นะคะต้องให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อได้ต่อสู้คดีนิดนึงด้วยนะคะมาเรื่องของน้องแพรนิดนึงค่ะคือใส่สงสัยว่าในกรณีที่น้องตั้งครรภ์แบบนี้นะคะถ้าน้องในความรู้สึกไม่ไหวจริงๆเพราะว่ายังเด็กอยู่ด้วยสามารถที่จะทำแท้งอย่างถูกกฎหมายยังไม่ผิดกฎหมายได้ไหมคะ
4: สามารถทำได้นะครับแต่จริงๆผมก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยการที่จะสามารถทำแท้งได้เนี่ยมี2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับก็คือสุขภาพของหญิงสุขภาพของหญิงก็คือ
3: การทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย
4: ใช่ก็คือสุขภาพของหญิงก็คือว่า ในกรณีที่หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่ร่างกายไม่ดีบางทีบางคนท้องแล้วอาจจะตัวเองร่างกายไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องยอมทำแท้งไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคนที่ถูกข่มขืนนะครับตัวนี้สามารถที่จะทำแท้งได้
3: อ๋อค่ะก็คือถ้าคุณมีปัญหาร่างกายกับมีปัญหาของการถูกข่มขืนถูกละเมิดมาก็สามารถทำแท้งได้แต่ว่าทางที่ดีเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็เข้มแข็งแล้วก็ดูแลกันต่อไปเหมือนที่น้องแพรทำอยู่นี่นับว่าเป็นเด็กที่เข้มแข็งนะแล้วก็เก่งมากเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะใส่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะเป็นอุทาหรณ์ไว้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สงสัยหรือมีปัญหาเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะค่ะและที่จะลืมไม่ได้นะคะอีกท่านนึงค่ะพี่ตูนวรัตน์ค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากเราค่ะขอบคุณพี่ตูนเป็นอย่างสูงเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จะกินปลาเบ็ดมะกรองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21022ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยนะแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น

มือนก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติคุณฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2 ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะกันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: องวรคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.or.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่าน แต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

หินผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

นแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ

0: อันนี้ได้ไหมคะ
1: ตัว
2: ปลาครึ่ง
3: เฮ้ยยังนี
4: ่เบ็ด
2: เรียบร้อย
3: น่า
2: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
3: ไร
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
6: มือได้หลายที่สุดในเดจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกับมือมั่นแน่กับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
8: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
9: อันเดียวต้นนานเลย
10: อันเดียวไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาที่กรุงเทพอ่ะ
11: ขายประกบตัวเดียว
8: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
0: ปลายาง6โล8ค่ะ
8: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
0: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
12: ประมาณตีหนึ่งนะครับ
0: อู้นี่มาเก็บปลาเหรอ
12: ครับ
0: จะได้เยอะไหมเนี่ยอันนี
12: ้ไม่รู
8: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ได้ส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นขาว่าขึ้นหน้านี้มันน้อยมีบ่หลายคนดอก
2: ค่ะ
1: ขาว่าผู้เลื่อนมันลอยคน150ต้องการเลื่อนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน70คนเลยครับแต่ว่าในน้ําโพนี่ขาว่ามีกับผู้คนก็คือลวงม่วงนี่แหละครับเป็นว่าดอกว่าเกิดว่าลวงขาว่ามองหน้าปลายครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
3: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา

0: นี่คือลักษณะนี่ครับในการผูกกกลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะผูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ลักษณะคือไป
1: คันมันขึ้นสูงอีเล่ก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่อใดมันเหอะมาลาย
0: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหารกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็จะมีอีกห้องผู้หนึ่ง

0: ไอ้บ่นว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
0: ตัวนี้ในเขาเอื่อนตรงกันขามันคือเวิร์ดไฮบอลแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้พันยูประเทศเพื่อนบ้านมาได้เนี่ยพันยูบ้านใหม่ลงมาเนี่ยหัวใจกันเบิร์ดนี่คือลักษณะคือเข้าห้ากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกำลังยำอันเดียวเนี่ยบ
2: อยำสอง
0: ยำสองละคือลักษณะในการห้าเนี่ยอุปสรรคอันมีหลายบวนวาสิวามีโรคมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ไรก็มาใดก็มา
1: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
3: จับต้นเขาเบิ่งจากทำเลในการจับลวงหม้อมันมาซิมาจับลักษณะที่มันกระจับปลาสบูแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาจะเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลือด
1: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยแต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
4: เออปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
5: เอ้ย2ตัวเฮ้ย
6: โอ้จะกี่โลเนี่ย
4: เอ้ยประมาณ5โล5โลตัวนี้5โล
6: ได้กี่ตัวแล้ววันนี้
4: 2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยน่ะม่วนน้ำรอแป๊บเดียวครับยังมีอีกตัว
5: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหหัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
0: คล้ายๆก็คือมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะกระไดก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
4: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
0: นั่นถืออะไรบ่านนั่นปลายาง
1: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
7: ได้ปลาย่างล่ะ
4: ปลาบ้าน
7: โอ้ตัวบุญใหญ่เลย
4: บ้านหาลูก
1: พี่ทองได้ปลาปากบ้านตัวใหญ่5กิโล
0: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบเป็นจังหวะใดปานน่ะบางมื้อสิบ่เห็นว่าใดได้นี่มันสิขามไปหลายมื้อจังได๋เท่านั้น

0: ลายกว่านี
1: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ําหมดนี
0: ่บ่ได้300นี่บ่ได
2: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดแล้วก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคนสองประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
3: ตั้งแต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีละนิดทีละนิดว่าหาปลายังไงถึงจะได
4: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี้
3: มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
2: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
5: ลูกชายมาคือมาเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักหน้าแรงหน้าพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: พุ่นล่ะครับซอยพ่อใหญ่เอามาพึกษากับแม่มาพึกกับแม่มามันเป็นเมื่อไหร่ละสวามาพึกกว่าสามเลียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยสิบิตแล้วพ่อพาสั้นนี่คืออูเขาอูน้ำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของหลูกของร้านสื่อร้านหลูกร้านสื่อมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานเต็งคอยในบ้านนะ
2: มีเรื่องเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นเลย
1: หักป้าแต่เข้าปู่ข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอผลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าไงมาพร้อมกันเด็กคือบริเวณน้องหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวน้องเนี่ย
4: 3คนน่ะไอ้น้อยล่ะไอ้ดมเจ้านายเจ้าน
3: ายสบายฟังทั้งคุณก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอดครับ

0: ก็หอดก็มีอยู
1: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจูด
2: เมื่อ
1: ใด
2: ว่าจังแหน
1: เมื่อใดก็ทําจักเลยแหละเพราะว่ามันชิ้นเพลงมานี
0: ่ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
3: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
4: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักรุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
3: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
5: จักบาท
6: 25บาทท
5: ำไมแน่ถุงนึง
7: เมนว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋มื้ออาจารย์กันมีของกินก็กินตําฮู้บ่แม่ตําตอกแตงไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนเทื่อพ่อเดียวไปตลาดนอนประหัดเพิ่นก็มานอน
5: ย่ำเกี่ยวขา
7: วไปน้ำร้อนพ่อยายเตี๋ย
5: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์จังได้เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวขาวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันนึงทั้งเทิงตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกครับ
1: มาหาอะไรพอดีพอดีเธอครูพอดีจะว่ารองเท้าก็ละสิ
2: มันถือก็ผูกเก็บคือว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้มูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่ในซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมือคน
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาเคยมาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเฮ็ดอาหารกะขามีหมกพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินยังก็กินไปเหรอเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็ใหญ่พันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลยแบบ
1: เลย
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆก๊าซเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงก๊าซเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: เ
0: ราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
1: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเลย
0: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้ามันต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
4: สวัสดีครับพี่ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่คุณไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
4: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาตรงไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครไม
4: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
4: แรง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทนนะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กัน
1: ใช่
4: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
1: เ
4: ราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได้ที่พี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิล สีขาวกรองแสง
1: ไว้นี่เป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
4: เป็นหลอน
1: โอเค
4: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: สองเมตร
4: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
4: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
4: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะอ่ะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆมาก
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
3: กันเดิมเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ที่ได้เลยประมาณ
0: นี้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ช่
2: ว
1: ง
2: ด
1: ้
2: าน
1: นี้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี่
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ผลกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: เ
2: พราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: าล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน้างานตรงน
0: ี้เข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้อย่างงี
0: ้อ๋อ
3: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้โอ้ด้านใน
2: ใช่
1: ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประ ปก
1: มาปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
1: ั้ยถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าว
0: ๆ
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: ประกอบสวยแล้ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลยกะเอ๊ะ
2: กะเอ๊ะมาหาใครกัน

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: เร็วๆนี่ทำไงอ่ะ
1: ค่อยๆโอเคอยู่นี
2: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของนะยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
2: ครับ
1: ชั้นว่าง
2: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
2: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
2: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดู
0: ครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
0: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ขี้ประวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี
1: ้ขอด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะ
1: โอเคโอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอ

0: คำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
7: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
8: หน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังไว้เฉยๆสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม
2: ค
8: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังคมในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ
2: ทุกคนได้หมด
8: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
2: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
8: ใช่เช่น1ต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
2: ครับ
8: เราก็ฝึกอาชีพให้นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได้
2: ใช่ได้ด้วย
8: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างท่านทัศน์สารหญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
2: คือตัวอย่าง
8: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
2: ไม่ทราบครับ
8: จากกระดาษทิชชู
2: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
8: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
2: นี่ก็คือ
8: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู
2: ่
8: เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
2: โชว์ได้เลยนะ
8: ใช่
2: แล้วอย่างตรงนี้ก็
8: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดิ้นนะคะดิ้นสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ
2: ์
8: จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบนี้ผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบอย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามี ทำทุกยุงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้ก็จะทำหวายอะไรนี้เป็นต้นนะคะ
2: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
8: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบานะคะก็คือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องของการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
2: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
8: ใช
2: ่ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าพึ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
8: มั่นใจแล้วแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมชนบำบัดอยู่บำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
2: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
8: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ
2: ์
8: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
2: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
8: ใช่ค่ะ
2: นะฮะ
8: มาตั้งในเรือนจำไม่ได้
2: ไม่คงไม
8: ่ได้ไม่ได้ต้องตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบหรือว่าตัวเองตั้งครรภ์มาเป็นท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับ

ใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหม บางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามา บางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามา ทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิด แต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็

0: ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพเข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
1: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
0: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
1: ใช่
0: แล้วก็ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
1: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะ
2: หายแน่เลยอ่ะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
2: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่
7: ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
7: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับคน
6: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
7: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
9: ก็ซอยเราเงียบอ่ะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ห้างสักหน่อย
8: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
9: ทำสวยๆนะเจ๊
8: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
9: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
8: เสร็จแล้วค่ะ
10: นี่ตัวเอง
9: จ้า
10: สวยนะเนี่ย
9: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
10: ช่างอ่ะจ้ะ
8: พี่ก็
9: เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
10: อะไรนะ
9: จ่ายตังค์ให้ด้วย
10: จ่ายตังค์ให้ด้วย
9: ใช่
10: ไม
9: ่
10: มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างฟิต
9: จ่ายเดี๋ยวมาจ่ายนะ
10: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
8: ได้เลย
9: ค่ะค่ะ
10: ไปไป
9: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
10: ไป
9: ไป
10: โอ้โหอ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้จะไปไหนแล้วโอ้โหขี่รถอย่างนี้เกิดชนขาหักทำไง
11: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
10: วันนี้เหรอ
11: เออ
10: ไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
11: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
9: ันนี้พี่เขาใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

แล้ว

0: อ้าว
1: รถไปไหนอ่ะพ
0: ี่ก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เออตรงหายแน่เลยอ่ะรถปภ.
2: คร
0: ับ รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
3: ลองสำรวจดูสิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่3ล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย
2: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
2: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจอ
5: ี้ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
4: อาจจะเกิดขึ้น
5: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
4: ้
5: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
4: สองคนนั้นน่ะหรอคะ
5: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีเนี้ยรปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนาะซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
4: ห้างจ้าง
5: บริษัทรปภ.นะคะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
4: ตัวห้าง
5: เนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภ.เองบริษัทของรปภ.แล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
4: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
5: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณปอกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
4: สบายใจได้ไปเปาะหนึ่งว่าเราเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
5: ่
4: ะ
5: มันเขียนข้อยกเว้น
4: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
5: อ๋อทำไมอะคะ
4: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนด ข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
5: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
4: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
5: ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีนี้ก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
4: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างเรารถหาย
5: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
4: ค่ะ
6: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
7: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
6: ์ร้องไห้
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
9: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
10: แหมกิ๊งๆเลยค่ะอาจารย์
11: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
10: อยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
11: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
10: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
11: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
10: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
11: ์ว่าไปนะ
10: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มใจมากเลยค่ะอาจารย
11: ์อ้าว แล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
7: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
11: สวยด้วยนะ
7: ค่ะเสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเอสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
11: อาจารย์เคยได้ยินเพลงม่ายขันหมากไหมเคยได้ยินใช่ไหม
7: อาจารย์เอาสักนิดนึงไหมคะอาจารย์ม่ายขันหมากอะคะ
11: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะม่ายกันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
7: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
11: ์ร้องไห
7: ้เสียงดีค่ะอาจารย์คะ
11: โอเคคนเราเนี่ยอาจารย์นะ
7: ค่ะ
11: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
7: ะ
11: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
7: ค
11: ่ะถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
7: ่
11: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
7: ๆค่ะ
11: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
7: อ๋อค่ะ
11: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
7: ค่ะ
11: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเองถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
7: ค่ะ
11: เพราะ
7: ค่ะ
11: ยังไม่ได้เกิดสัญญาใด
7: ๆ
11: สัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมาย
7: อ๋อ
11: เพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่
7: นกันแล้ว
11: ใช่ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
7: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จ
7: ค่ะ
11: แปลว่ามั่นกัน
7: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
7: อ๋อค่ะ
11: นะ
7: ค่ะ
11: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว
7: ค่ะ
11: สัญญาคืออะไร
7: ค่ะ
11: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธออ
7: ่าน
11: ะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
7: ค่ะ
11: ลิฟแหวนมั่นได
7: ้อ
11: ๋อเออกรณีนี้บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร่หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันนะแต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
7: ะ
11: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
7: ้
11: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
7: อ๋อค่ะ
11: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
7: ้
11: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
7: ์ค่ะ
11: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะเราเสียหายไหมอาจารย์
7: เสียหายสิคะ
11: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
7: ค่ะ
11: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมดเพราะฉะนั้นกรณีแต่จะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได้แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
7: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
11: ใจ
7: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน
13: ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
14: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
15: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
16: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้

0: ้ในชีวิตประจำวันค่ะ
1: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
3: ้สวัสดีครับ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อทางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรุนแรงยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนดูอีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ Facebook ในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่

กระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทคู่พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาวถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรือหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิทในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้

ดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน

0: ริ่มจากโครงการสุขภาวะคุณธรรมที่เราดำเนินการมาตลอดนะครับแล้วเราก็ต่อยอดในโครงการเครดิตความดีเรายึดถือหลักเกณฑ์ประมาณ4อย่างก็คือ1ให้ความดีนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนข้อ2คือตอบแทนความดีให้แก่สังคมข้อ3ทำความดีโดยความสมัครใจนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือความสามัคคีในการที่จะทำความดีนั้นให้พนักงานทุกคนได้มีการลงฉันทามติในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับการที่เราจะทำความดีอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมาจากตัวเองก่อนถ้าตัวเองมีความดีมีความสุขอยู่แล้วนะครับมันจะขยายผลลงไปอยู่องค์กรลงไปอยู่ในชุมชนได้ดังนั้นเราก็เลยเริ่มจากจุดเล็กๆด้วยการดูแลสุขภาพก็คือสร้างความดีให้ตัวเองก่อนผลออกมาเนี่ยมันจะลงไปขยายผลได้รวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนครับจริงๆเครดิตความดีมีรางวัลหลากหลายอย่างมีทั้งการให้ใบประกาศสิ่งของแต่ปีนี้เราได้ตัดสินใจที่จะมอบเงินรางวัลให้รางวัลละ 3,000 บาทเผื่อทางผู้ได้รับรางวัลจะนำไปใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไปครับผม
1: ก็ปัจจุบันอายุเกือบ61ปีแล้วครับ5ปีที่แล้วเป็นลมเนื่องจากดื่มเยอะไปตอนหลังมาก็ต้องดูแลตัวเองละพอบริษัทเขากำหนดมีเป้าหมายว่าต้องทำยังไงเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเองครับจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าต้องได้รางวัล นะครับแต่เราจะมองว่าเราจะดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นหลักผลดีก็เกิดจากตัวเองครอบครัวกับองค์กรก็ทำงานได้เต็มที
0: ่ระยะเวลาอายุโรงไฟฟ้า25ปีนี่นะครับเราก็มีความรักความผูกพันกับชุมชนนะครับเราอยากจะกระจายความดีต่างๆเนี่ยไปยังชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้านะครับความดีที่เราขยายไปนะครับเราเรียกว่า1วันในรอบปีที่คนดีมาเจอกันจะทำยังไงให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ทางสังคมเราก็เลยมองว่าถ้าเราปลูกฝังเยาวชนมันจะทำให้เยาวชนรุ่นถัดเราไปเนี่ยจะได้ตระหนักเรื่องของความดีนะเราก็เลยร่วมกับโรงเรียนท่ามะขามวิทยาเราใช้ต้นทุนของโรงเรียนเป็นตัวตั้งคือกระบวนการของทางโรงไฟฟ้าเราจะไม่สร้างเรื่องราวใหม่ๆให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระนั้นเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วครับถ้าเราอยากให้เด็กค้นหาความดีหรือฮีโร่ของเขาในชุมชนเนี่ยด้วยมุมมองของเด็กเองเนี่ยใช้สาระวิชาภาษาไทยให้เขียนความเรียงหรือเรียงความ
2: อันนี้มันเป็นกิจกรรมที่สุดยอดในมุมมองของผอ.ให้เขาฝึกมองคนรอบข้างเริ่มจากคนในครอบครัวเริ่มจากคนในชุมชนว่าเอ้ยลองไปดูซิว่าในชุมชนเราเนี่ยถ้าเรามองเขาดีเนี่ยเขาดีอย่างไรพอเด็กเขาไปพบไปเจอเขามาเขียนนะก็ได้เรื่องการเขียนอีกได้เรื่องการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: เห็นรอยยิ้มของทุกคนนะในงานเด็กก็มอบวุฒิบัตร

0: ให้กับฮีโร่ของเขานะครับมิติอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะโดยส่วนใหญ่เราก็จะให้ประธานในพิธีเป็นคนมอบแต่อันนี้เด็กเป็นคนมอบให้นะฮะความรู้สึกวันนั้นผู้ที่เป็นฮีโร่ของเขาทุกคนบอกว่าดีมากเลยรู้สึกตื้นตันใจมาก
1: ก็คือเด็กเขียนเกี่ยวกับตัวของนายกเกี่ยวกับรีไซเคิลนะคะรู้สึกดีใจและภูมิใจอะค่ะที่ว่าบางทีเราไม่ได้คาดหวังแล้วค่ะแล้วก็มีเด็กน้องที่เห็นความดีของเราอย่างเงี้ยตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจที่เด็กๆแบบว่าบางทีเราไม่เคยคิดนะว่าเด็กๆจะเขียนเรื่องดีให้กับเราอะไรเงี้ย
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากที่แบบเด็กๆเห็นเรามีค่าต่อสายตาเขามีประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เห็นเราเป็นต้นแบบที่ดีทำความดีไม่มีวันตายคือก็คือวันนี้ก็คือหายเหนื่อยแล้วค่ะ
3: ก็คิดว่า Moral Credit นะคะหรือเครดิตความดีเนี้ยค่ะจะเป็นเครื่องมือในการต่อยอดให้ชุมชนของเราจะได้มีคนทำความดีเยอะๆแล้วก็สังคมของเราได้น่าอยู่ต่อไปนะคะชุมชนของเราก็จะสานต่อโครงการนี้ค่ะ
0: กับเรากำลังเพาะต้นกล้าความดีในชุมชนในอนาคตมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขามีดอกผลถ้าต้นกล้าเป็นต้นกล้าที่ดีแล้วอ่ะผลมันก็ออกมาดีแล้วก็ถือว่าเป็นการฝังชิปความดีฮะ DNA เขาทั้งหมดในร่างกายก็จะเป็นเรื่องของความดี
1: เขียนเรื่องความคุณพ่อแล้วก็ทำให้คุณพ่อเนี่ยได้รับเกียรติบัตรก็เหมือนมอบเป็นของรางวัลให้กับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนดีนะคะแล้วก็คุณพ่อทั้งทำงานแล้วก็มีงานอื่นๆอีกมากมายแต่ก็คุณพ่อก็ยังช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างค่ะคุณพ่อนะคะเป็นต้นแบบให้หนูค่ะซึ่งมีคุณพ่อเป็นตัวอย่างค่ะ
4: เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่เราจะสร้างเวทีให้กับคนที่ทำความดีมีพื้นที่ยืนให้ชุมชนหรือสาธารณะได้ประจักษ์การที่หนึ่งก็คือคนที่ทำความดีเนี่ยจะเกิดความปิติสุขนะฮะมีความสุขเราจะเห็นรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือรูปแบบของการจัดงานเนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นสำหรับคนที่ทำได้มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาทำความดีแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาชื่นชมแล้วก็มีคนที่จะมาค้นหาว่าความดีของเขาอยู่ตรงไหนซึ่งก่อนๆ นี้เราจะมักจะพบแต่ว่าไปหาจุดผิดแต่เดี๋ยวนี้เราพยายามค้นหาความดีซึ่งคนที่สามารถไปค้นหาความดีของคนอื่นได้เนี่ยในที่สุดเขาก็จะสะท้อนมาที่ตัวเองนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีใครมาค้นหาว่าตัวเขามีดีอะไรบ้างผมว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมที่มันจะเกิดไดนามิกในอนาคตที่สะเทือนถึงดวงดาว
5: มีศูนย์คุณธรรมเนี่ยเป็นแม่แบบผ่านมาทางโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนดวงเดือนแล้วพวกเราชุมชนรวมถึงโรงเรียนเนี่ยเป็นดวงดาวซึ่งเราเป็นหน่วยปฏิบัตินะครับเราก็พยายามที่จะปลูกฝังเด็กซึ่งวันหนึ่งเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ช่วยกันพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ
0: คือถือว่าเกินคาดหมายผมมองว่าโซเชียลรีเทิร์นอินเวสเมนต์มันได้กลับมาแบบลงทุนบาทหนึ่งเนี่ยมันกลับมาเป็น20บาทอ่ะโอ้โหมันมหัศจรรย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันทำให้สังคมที่อยู่รายรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีสังคมที่สังคมความดีนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าโรงไฟฟ้าเป็นเดือนสเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียก็เหมือนดวงดาวถ้าดวงดาวมีความสุขสว่างความดีความใสดวงเดือนก็ใสไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่รู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขมาก